0: สถานการณ์เช้าวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณสายชนนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะแล้วก็ Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดานะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วตอนนี้เพจก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะให้ท่านผู้ฟังผู้ชมอื่นๆได้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยรายการของเราได้ออนแอร์แล้วค่ะ
0: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับครม.สัญจรนะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจริงๆตั้งแต่วานซื่อแล้วนะครับมีรัฐมนตรีหลายท่านลงพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็หลักๆเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่5จังหวัดนะครับก็มีการประชุมในวันนี้แหละครับ 8:00 น.นะครับคำถามคือลงไปทำอะไรครับวัน2วันที่ผ่านมาครับ
1: เข
0: าบ
1: อกว่า
0: ลงไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาในพื้นที่นะครับมีอะไรกันบ้างอุทกภัยเป็นยังไงที่สงขลานราธิวาสเป็นยังไงเรื่องความมั่นคงปัตตานีล่ะแล้วการก่อสร้างอะไรในพื้นที่เนี่ยที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยคนในพื้นที่เห็นว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเพื่อที่จะสร้างสีสันหรือว่าไปแจกจ่ายงบนะฮะแต่ว่าเป็นการลงไปดูในพื้นที่แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลในพื้นที่นายกแป้นนายกของสงขลานะครับอบต.อบจ.เทศบาลสงขลานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จับไม้จับมือกอดคอนายกแป้นนะครับว่านี่ทำงานด้วยกันนะครับก็มีการคุยกันในพื้นที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการลงพื้นที
1: ่
0: แล้วก็วันนี้ 8:00 น.นะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุ
1: มคณะรัฐมนตรี
0: นะครับหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ลงไปขับเคลื่อนนะครับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่มีหลายกระทรวงฮะกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและอีกหลายกระทรวงนะครับที่ได้ลงไปเมื่อวานนี้นะครับส
1: ่
0: วนพรก.กู้เงินครับผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยนะครับ135เสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้านะครับก็จบลงแล้วนะครับก็จะมีการถอดถอนผู้ที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ทุจริตนะครับส่วนเรื่องคลองถมนะฮะไฟไหม้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถามคือว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเผาไร่ที
1: ่
0: หรือว่าอุบัติเหตุเพลิงไหม
1: ้อุ๊ยแต่เห็นแล้วน่ากลัวมากนะ
0: ครับ
1: โอ้ควันดำแบบว่ามันน่ากลัวคนที่อยู่ในพื้นที่แถวๆนั้นเนี่ยน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยทีเดียว
0: นะฮะกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมนะฮะปกติจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสนะครับอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวนะครับขยายตัวตามวัฏจักรเทคโนโลยีนะฮะส่วนอื่นๆนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวก็จะมีรายละเอียดไล่เรียงกันไปครับเอาไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
1: คุ
0: ณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับนายกเปิดประชุมก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมกับพวกท่านเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือเวิร์กช็อปข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ตนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆรัฐมนตรีแล้วก็คณะชุดนี้ฮะนายกและคณะชุดนี้ลงไปสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คืออนุทิน2แล้วนะฮะอนุทิน1นี่ได้ลงมั้ยไม่น่าจะได้ลง
1: คราวก่อนเนี่ยเหมือนกับว่ามีกำหนดการว่าจะลงแล้วก็รู้สึกว่ามีการเลื่อนออกไปอ่ะ

0: ก็เลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญจังหวัดเดียวนะครับให้ทั้งสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานี5จังหวัดในพื้นที่น
1: ะ
0: แล้วท่านก็กล่าวต่อไปด้วยนะฮะช่วงที่ผ่านมายืนยันเราได้ดำเนินการกับทุกภาคส่วนระดมความเห็นสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการ
2: ออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
3: ฮะอะไรนะ
2: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะOFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได
4: ้ดำเนินรายการสดๆนะครับคนเดียวเลยที่บ้านพักครับก็อยู่ที่หมู่บ้านสิริพร3ก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบเป็นสังคมของคนสูงอายุ120หลังคาเรือนถนนหนทางกว้างขวางส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่มาพักอยู่นี่สมัยก่อนนู้นผมก็มาซื้อเป็นครั้งแรกเลยนะครับแรกด้วยเจ้าแรกๆด้วยกำลังสร้างอยู่นะครับแม็กผู้จัดการการเงินคุณประภาดาบัวนาคติดตามรับฟังวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีบอกมานะในFacebook ก็ได้ครับก็รายการนี้ให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนในโลกของยุคโลกาภิวัตน์ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับ Information is power ครับผมเป็นจิตอาสาเหมือนกันกับคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินนี่แหละนะครับทำเพื่อมีความสุขสำหรับตัวเองด้วยให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ทำคนเดียวที่บ้านนะครับไม่มีค่าสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะครับรายการนี้ไม่หวังผลทางด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันนะครับต้องการที่จะให้ท่านได้รู้เท่าทันในโลกของยุคโลกาภิวัตน์นี่แหละนะครับขอบคุณผู้อำนวยการวิทยุแห่งประเทศไทยหัวหน้าช่างวิทยุหัวหน้ารายการคุณแม็กผู้จัดการการเงินที่ปรึกษาทางด้านการเงินการคลังแล้วก็คุณชัดเฉลิมหัตถกรรมที่ปรึกษาใหญ่ของเราที่เมืองเลยคุณเล็กสงวนสุขเล็กสงวนเงินนี่แหละก็ที่ปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็คุณน่องนะครับก็ที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์สาธารณสุขคุณน่องก็ชื่อจริงสุภราพรพรหมลักขโนครับลูกสาวของอดีตผู้ว่าบุรีพรหมลักขโนครับชอบปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ทำบุญกุศลด้วยครับเราก็คบแต่คนดีๆนะครับรายการนี้ก็อย่างน้อยก็ทำให้จิตใจดีนะครับท่านที่ชื่นชอบทางด้านเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งแนวของผมจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าหากว่าท่านมีแนวอื่นนะครับที่จะล้มล้างการปกครองก็ไม่ควรฟังรายการนี้นะครับเพราะว่ารายการนี้เราก็เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังหลากหลายเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาพบพูดคุยกับท่านวันนี้ผมก็กินกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขนมปังแล้วก็กล้วยแล้วก็ขนมปี๊บเวเฟอร์จากพี่หน่วยสุภัทราสมใจวงศ์ครับนำมามอบให้หนึ่งกระปิ๊บนะครับก็ท่านที่สนใจก็มาเยี่ยมชมมากินกาแฟด้วยกันนะครับได้วันนี้ผมอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนวันนี้นะเมื่อวานนี้ตอนแรกว่าจะไปภูเขียวที่จะไปเป็นพยานในการวัดที่วัดทางของที่ข้างเคียงปรากฏว่าเขาบอกว่าถนนมันเข้าไม่ได้เขาโทรมาบอกช่างรังวัดฉะนั้นขอเลื่อนไปก่อนยังไม่ทราบกำหนดวันว่างั้นนะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ไปที่โลตัสเอ็กซ์ตร้าที่อยู่ใกล้ๆไปเจอคุณติ๋มนะครับคุณติ๋มก็บอกว่าอ้าวคิดว่าไปภูเขียวไม่ไปครับคุณติ๋มมาซื้อพัดลมเขาลดเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปขายที่ก่อนเดี๋ยวจะมาซื้อพัดลมนะดร.วิวพ พ่อใหญ่ที่บ้านโคกสูงอำเภออุบลรัตน์มาขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านอำเภอและหมู่บ้านที่สำรวจความต้องการฝนดีครับส่งข่าวมาได้ทั้งหมดท่านเป็นสะพานบุญก็แล้วกันต้องการฝนเทียมสำรวจภัยแล้งว่างั้นอ้าวฝนเทียมหรือว่าฝนหลวงนะครับก็นะครับแถวนู่นละอุบลรัตน์นะแถวอำเภออุบลรัตน์แล้งไม่มีฝนนี่ก็เป็นพระบารมีของในหลวงของเรานะครับที่ทำฝนหลวงระดับโลกเลยนะเนี่ยต่างชาติมาขอวิชาการจากในหลวงท่านครองราชอยู่70ปีนะครับได้ไปเห็นทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่จึงเกิดโครงการในพระราชดำริอย่างน้อย 4,700 กว่าโครงการทั้งดินทั้งป่าทั้งน้ำทั้งฝนหลวงนี่แหละครับแล้วกว่าการแพทย์การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเยอะแยะมากมายนะครับพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่พวกเราชาวไทยจารึกไว้อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยมาถูกที่ถูกเวลานะครับอย่างรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านสำเร็จวิชาการทหารจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนของออสเตรเลียมีระเบียบวินัยฝึกการบินเป็นครูการบินนะครับสมัยที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เยอะๆในเมืองไทยเราเมื่อท่านอายุ24ปีนะครับผมพูดกันสั้นๆง่ายๆนะครับได้ไปร่วมกับทหารแนวหน้าตำรวจอาสาสมัครทหารพรานประชาชนนะครับลุยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผมไปแล้วนะฐานปฏิบัติการที่บ้านหมากแข้งนะครับก็ดีครับก็สะดวกสบายปลอดภัยไปนะครับหมายถึงผมไปก่อนหน้านี้ที่ผมจะไม่สบายนะครับไปดูด้วยตาเองนะครับที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไม่ไกลครับนี่ก็เป็นพระบารมีของพระองค์ท่านเราประสบปัญหากับโควิดก็พระราชทานเงินนะครับซาก็พระราชทานเงินไม่น้อยกว่า 3,000 กว่าล้านบาทให้โรงพยาบาลให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งกรมราชทัณฑ์พี่น้องประชาชนทหารที่เจ็บป่วยจากการบาดเจ็บล้มตายก็ในผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ภาคไหนก็ตามก็รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นในหลวงของเราประสบเพศภัยต่างๆรถพระราชทานเคลื่อนที่ไปทันทีเลยนะครับคุณสุคนทิพย์บอกว่าเสื้อสีสวยสดใสผู้จัดรูปรอว่างั้นก็วันนี้ผมใส่เสื้ออัลฟาสีชมพูมีไดโนเสาร์ด้วยมั้งนี่แล้วก็มีปราสาทที่เปลือยน้อยนะครับแล้วก็ดอกคูนสีเหลืองอยู่เต็มเสื้อพูดให้ผู้ฟังทางบ้านได้เห็นภาพนะครับขอบคุณมากครับคุณสุคนทิพย์คุณผสมสุขมาแล้วสวัสดีครับรับฟังทางเลี่ยงเมืองบ้านผือสัญญาณชัดเจนผู้จัดรอเสื้อสีสวยมากครับว่ากันสีชมพูวันนี้ก็วันอังคารใช่ไหมก็โอเควันนี้วันพรุ่งนี้ผมจะไปโรงพยาบาลนะเจาะเลือดด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์9โมงนี่ห้ามกินข้าวอีกไม่แน่ใจผมอาจจะไปจัดอยู่แถวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ได้ห่างจากบ้านกว่า3กิโลเมตรครับลองติดตามดูพรุ่งนี้นะว่าผมจะจัดรายการที่ใดจัดสดๆนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดร.เจริญพรคำจารย์บอกว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนสุขได้ทุกได้หวังไงนะครับมีได้มีเสียชีวิตพลิกผันเสมอสิ่งที่ทำได้คืออดทนปล่อยวางและดูแลตนเองให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะผ่านไปเป็นเงินขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจที่นครพนมศรีสงครามเมื่อวานนี้เพื่อนรุ่นน้องที่เคยอบรมด้วยกันนะครับภูมิในการของกกต.ก็ไปเยี่ยมน้องชายที่สกลนครเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขับรถพร้อมกับภรรยานู่นครับจากกรุงเทพนะครับมาสกลนครนะครับผมก็เลยบอกว่ามาเยี่ยมน้องชายครับผมที่ป่วยอยู่เหมือนกันครับแต่ป่วยหนักกว่าผม แล้วก็ผมก็เชิญมาเยี่ยมบ้านด้วยท่านก็บอกว่าไม่แน่ใจคุณก็จะดูอีกทีนึงว่างั้นจะมาเยี่ยมผมหรือไม่นะครับขอบคุณยินดีครับคุณชัดเฉลิมรายงานตัวขอบคุณมากครับสุพจน์คำสะอาดรับฟังทางเฟซบุ๊กครับเช้านี้นะครับคุณผสมสุขเล็กสงวนเงินพัดลมที่ท่านจะซื้อสงสัยจะแพงต้องขายที่มาซื้อพัดลมกันเลยว่าไงผมบอกร้านบอกว่าที่ประมาณแพงๆกว่ามีไหมคืออาจจะเอามาเป่าที่หน้าบ้านของผมในระหว่างที่ผมจัดรายการด้วยนะครับให้มันเย็นก็คงประมาณนะครับพันกว่า 2,000 นี่แหละเนาะคุณผสมสุขเลขสงวนเงินคุณจันเงาะหานจริงสวัสดียามเช้าท่านอธิบดีกำลังติดตามฟังเสื้อสีชมพูสวยมากเดี๋ยวผมยังไม่พูดถึงหัวข้อเลยนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับทักทายท่านผู้ฟังก่อนวันชัยตุ้ยร่วงอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้บ้านหนองยาขาวนกฟ้าครึ้มครับกลัวฝนบ่อตกครับว่าไงผมเคยไปกับบ้านหนองยาขาวนกขับรถผ่านไปผมไปบ้านพบุเห็นโอ้สวยกับบ้านหนองยาขาวนกมีลูกนกอินทรีด้วยนั่นเนี่ยนกอินทรีหรือนกอะไรไม่รู้นะคุณชัดเฉลิมสัญญาณภาพเสียงชัดเจนอรุณพวงอกกุดรังฝนตกอ้าวนี่ฝนตกสวัสดีครับว่างั้นขอบคุณครับโอเคทักทายมาท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการ ขออภัยครับไอเลิฟยูฝนตกนะครับก็ทางกุดรังมหาสารคามกุดรังนี่ทราบว่าน้ำบาดาลดีดีนะครับเขาเอาไปทำน้ำมาจำหน่ายให้กับพวกเรานี่แหละที่บ้านกุดรังนะครับโอเคเนี่ยครับผมดูข่าวกันนะว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ผมคัดเลือกไว้แล้วเมื่อคืนเมื่อวานก็หาข่าวทั้งวันนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นความสุขเนาะข่าวดีคนชอบดูดาวอุทยานแห่งชาติน้ำพองขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดแห่งใหม่ของไทยแล้วนี่เคยไปไหมครับอุทยานแห่งชาติน้ำพองก็อยู่แถวกับเขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละตามถนนสายนี้นะครับไม่ไกลจากขอนแก่นนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมก็ยังไม่เคยไปแต่เคยผ่านครับ50กิโลจากนี่ไปถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับปัญหาของตลาดริมบึงแก่นนครขอนแก่นครับหลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมจึงมีปัญหาเกิดขึ้นทางดิมบึงนี่ครับไม่ยอมไปค้าขายที่กระติบว่างั้นครับทางนายอนันตชัยติดตามคดีวัดป่าอรุณยารามระบุหมายเรียกป้าดารอบ2นัด18กันยาหากไม่ไปเตรียมขอหมายจับว่างั้นครับติดตามคดีไปหาตำรวจเลยนะครับพูดถึงนายอนันตชัยก็เป็นน้องชายของคุณติ๋มดำภาวดีชัยสงนะครับจากแก๊งคุณย่าพาเที่ยวนี่แหละเนาะทางด้านสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เตรียมฝูงบินรับฟรีรับฟรีไฮซีซั่นโดยรับมอบเครื่องบินรถใหญ่6 ลำ 737-8ครับในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมพร้อมแผนเพิ่มที่นั่งความถี่เส้นทางบินรองรับปลายปีนี้นี่ครับจะไปทั้งต่างประเทศแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยรวมทั้งขอนแก่นของเราด้วยนะครับรวมทั้งไปเชียงใหม่ด้วยค่าเครื่องบินก็แพงหน่อยเดี๋ยวนี้นะที่คิดว่าถูกๆตอนแรกเดี๋ยวนี้แพงเลยนะเบื้องหลังความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2026คือปีนี้พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับเดินทางกลับมาเมืองไทยเราแล้วคนไปต้อนรับก็เยอะเลยนะครับข่าวต่อไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่โกงสอบรวดเดียวเนี่ย 3,868 คนโอ้โหจะมีเงินเท่าไหร่ครับที่หมุนเวียนในมือของ ผู้รับเงินจากการทุจริตการสอบนี้สาวถึงตัวใหญ่ไหมถึงผู้บงการไหมนะครับขอตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอน 3,868 คนนะครับส่งหลักฐานให้ DSI ปปช.ฟันคดีอาญาบอกว่าลาออกก็ไม่รอดจอจะเรียกตัวจริงบรรจุเดือนตุลาคมนี้อ้าวใครที่มีความสามารถจริงๆก็จะบรรจุว่างั้นนะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของพวกเรานะครับปิดเงียบเลยเขมรเมื่อน้ำโขงหนุนสูงกัมพูชาหรือว่าเขมรอ่วมแล้วน้ำท่วมบอกว่าหลั่งน้ำตาให้ไทยไปช่วยแต่นะครับ 18,700 ครัวเรือนของเขมรจมบาดาลรัฐบาลเขมรปิดข่าวเงียบครับไทยเราก็ไม่ไปช่วยประมาณนี้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวที่ผมเกริ่นที่ผมจะนำมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับก็ขอบคุณเดี๋ยวนะคุณสุรศักดิ์นาคประการติดตามทุกวันครับเสียงดังชัดเจนครับเสื้อสีชมพูสดใสหล่อดีครับท่านว่างั้นครับเสื้อก็นะครับหลายปีแล้วนะครับก็ยังคงใส่ได้อยู่เหมือนเดิมน้ำหนักผมก็ขณะนี้ก็ 76.5 ประมาณนี้ละ 76.5 ครับก็น้ำหนักก็คงพอดีมั้งประมาณนี้ละเนาะอยากจะรักษาไว้ประมาณนี้ดีกว่านะครับโอเคนั่นคือประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ผมผ่านหัวข่าวไปแล้วความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเอเชียนะครับถ้า A ต้องเอเชียเดี๋ยวนี้เขาให้ใช้เอเชียสะก่อนเรียกอาเซียแต่ก่อนเรียกอาเซียนะครับทวีปอาเซียแต่ก่อนตอนนี้ต้องเอเชียถ้าเอเชียนเกมเอเชียนเกมประมาณนี้เนาะวิทยาลัยบัณฑิตอาเซียเอเชียนี่เขาก็ยังคงใช้นะครับเป็นชื่อเฉพาะของเขาอยู่นะครับโอเคนั่นก็เป็นข่าวนะครับปรากฏว่าความสำเร็จทั้งหมดนี้มีหลายคนนะครับเบื้องหลังก็ดีมทีมสตาร์ทสตาร์ทพาสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้าสตาฟนี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับภายใต้การดำเนินการของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะกรีไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับคุณโค้ชออสครับก็เคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะเก่งครับและสุดท้ายต่อมาก็ไปมีภรรยาเป็นนักวอลเลย์บอลเหมือนกันชาวจีนเดี๋ยวนี้มีลูก2คนแล้วมั้งนะครับโตแล้วไปแข่งขันไปเมืองจีนด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเมียหรือว่าภรรยานี่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวจีนนักวอลเลย์บอลชาวจีนหญิงเคล็ดลับของชาวจีนหญิงให้โค้ชออสทราบหรือไม่นะครับโอเคนั่นเป็นโค้ชออสนะครับผู้ฝึกสอนหัวใจสำคัญมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนตั้งแต่ปี2024ตอนนี้2026 2ปีแล้วเฝิงคุณก็มีประสบการณ์ระดับแชมป์โอลิมปิกนะที่เป็นเมียเขานะครับเมียโค้ชออสเฝิงคุณนะครับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเข้ามาทำงานกับทีมชาติไทยเราด้วยเคยมีประสบการณ์ในการเป็นยอดตัวเซตของจีนทำให้เฝิงคุณสามารถถ่ายทอดรายละเอียดเชิงเทคนิคให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะตำแหน่งตัวเซิร์ฟรวมถึงการอ่านเกมและการเล่นบล็อกนะครับของชาวจีนให้ฟังด้วยนะครับนี่เป็นประสบการณ์อีกคนหนึ่งครับชินโยชิดะแขนขวาด้านข้อมูลและการวิเคราะห์เกมชาวญี่ปุ่นนะมีจีนญี่ปุ่นไทยด้วยชินโยชิดะเนี่ยเข้าปาเป็นหนึ่งในทีมสตาร์โค้ชทำหน้าที่วิเคราะห์เกมและข้อมูลซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญของวอลเลย์บอลยุคใหม่นะครับเขาจะจดบันทึกไว้หมดฉะนั้นทั้งชาไทยจีนญี่ปุ่นนะลงตัวกันนะครับที่มาฝึกสอนทำให้เราชนะจีน 3-2 กลับบ้านเป็นฮีโร่ของพวกเราเลยนะครับเซตเตอร์ก็คือพรพันธ์เกิดปราศกับ กัปตันทีมนะครับก็ได้ตำแหน่งเซ็ตเตอร์นี่ครับบอลเร็วก็ทัดดาวนึกแจ้งนะครับหัวเสาก็นี่ครับสัตว์ศิภาพรจันทวิสูนะครับตัวรับอิสระโอ้มีเป็นทีมเลยนะครับชนะเป็นทีมเอานี่ขอแสดงความยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านนะครับชาวไทยเราเงินก็ได้รับคนละประมาณ 600,000 บาทที่กองทุนพัฒนากีฬาสำหรับนักกีฬานะครับโค้ชนี่ก็คงจะลดหลั่นลงไปเหลือคนละ 200,000 300,000 นี่มั้งนะครับแล้วก็สมาคมก็ได้เยอะหน่อยสมาคมวอลเลย์บอลอ้าวเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเดี๋ยวถ้ามีข่าวอีกก็จะนำมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับข่าวต่อมาครับทนายอนันตชัยติดตามคดีวัดป่าอรุณยารามบอกว่าได้เรียกป้าดานะครับเป็นหมายเรียกครั้งที่2นัดวันที่18กันยายนให้มาพบตำรวจหากไม่มาซึ่งป้าดาคงจะไม่มามั้งก็เตรียมจะออกหมายจับนะครับซึ่งก็และก็ให้ทนายเอ้ยให้คุณฐานอดแหวนเยอะๆนะครับใส่แหวนมาเต็มมือเลยให้มาขอกมาภายในวันที่6กันยายนนี้นะส่วนคดีมาตรา112อยู่ระหว่างที่ตำรวจภูธรภาค4พิจารณาครับเอาใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนะครับคุณจิรพงษ์อวิรุธพานิชติดตามรับฟังขอบคุณมากครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะระวิพลอุ่นลอยติดตามครับจากหนองเรือนี่ก็เป็นแฟนประจำทำให้ผู้จัดมีกำลังใจพรุ่งนี้ผมจะไปจัดนู่นนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็ลองติดตามดูว่าจะเป็นยังไงครับบรรยากาศยังไงก็ติดตามคุณสุทัศน์ผลบุญสุทัศน์ผลบุญนี่ก็ด็อกเตอร์เลยนะครับฟังอยู่ครับอาจารย์สดชื่นแจ่มใสเสียงดีมีคุณภาพครับว่างั้นครับเสียงก็ผมจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจในเสียงของตัวเองนะครับติดขัดๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับทั้งร้องเพลงทั้งท่องอาขยานทั้งท่องสูตรคูณเหล่านี้นะครับก็ฝึกเสียงนะครับคุณสุทัศน์นะครับซึ่งก็คุณผสมสุขถ้าว่างก็มากินกาแฟด้วยกันนะที่บ้านนะครับมามีฉากเยอะเลยตอนนี้โอเคข่าวต่อไปครับเวลาขณะนี้8นาฬิกา29นาทีสดๆเลยนะครับของวันที่1วันนี้วันหวยออกนั้นเนี่ยนี่ผมว่าจะไปซื้อพัดลมก็นี่แล้วถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะข่าวดีคนชอบดูดาวอุทยานแห่งชาติน้ำพองทางเขื่อนอุบลรัตน์นี่ครับอีกอันนึงนะครับไม่ใช่หอดูดาวที่อยู่ด้านหน้านะนี่เป็นอยู่ทางเขื่อนนะครับทางริมทางเขื่อนนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำพองได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดแห่งใหม่ของไทยแล้วคือท้องฟ้ามืดมันจะดูชัดเจนนะครับสำหรับดวงดาวต่างๆคุณมิตรชัยปุณบริบูรณ์ติดตามตลอดครับอาจารย์ขอบคุณมากครับถ้าหากว่าผมไม่ลืมนะครับก็หมอสมชายโชตนะครับก็ส่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวาทกรรมต่างๆมาให้ผมก็จะอ่านให้ท่านได้ฟังนะครับเมื่อมีโอกาสทุกวันละนะใครชอบดูดาวถ่ายทางช้างเผือกหรือกำลังที่จะออกไปรับลมกลางธรรมชาติตอนนี้มีข่าวดีครับทางนาริสตัวย่อนครับร่วมกับททของไทยเราประกาศให้อุทยานแห่งชาติน้ำพองขอนแก่นเป็น1ใน15สถานที่แห่งใหม่ทั่วประเทศที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปีนี้แล้วและยังเป็น1ใน5แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเภทอุทยานท้องฟ้ามืดหรือ Dark Sky Park นะครับสำหรับที่น่าสนใจคือปีนี้มีสถานที่ที่เข้าสมัคร40แห่งแต่ผ่านการคัดเลือกเพียง15แห่งโดยมีเกณฑ์ว่าต้องมีการจัดแสงสว่างอย่างเหมาะสมมีคุณภาพท้องฟ้าต้องมืดเพียงพอต่อการสังเกตการทางดาราศาสตร์และมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดมีหลายแห่งที่ขอนแก่นของเรานะครับทั้งสวนสัตว์ขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูเวียงบ้านไร่นายเขียวอำเภอเวียงเก่าและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบที่เกิดอุบลรัตน์นี่แหละนะครับฉะนั้นการเพิ่มสถานที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองเข้ามาก็เส้นทางท่องเที่ยวมีน่าสนใจธรรมชาตินะครับและไดโนเสาร์นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะไปกางเต็นท์นอนนะครับแงนดูดาวก็ได้นะครับนี่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ขอนแก่นของเราดร.วิวย้ำเรื่องภัยแล้งด้วยนะครับขอให้ปุ๋ยบ้านกำเนินแต่ละท้องที่รวบรวมทางการเพื่อขอฝนหลวงพ่ออยู่พ่อใหญ่บ้านโคกสูงขอมาว่างั้นดีครับออกมาเลยรายการนี้เป็นของท่านอยู่แล้วนะครับยิ่งอยากจะได้ข่าวเมื่อคืนนี้ก็หาข่าวไม่มีข่าวที่น่าสนใจเลยนะครับผมก็เอาประเภทนี้แหละนะครับมาให้ท่านได้ฟังกันข่าวต่อไปนะครับก็นี่เป็นข่าวขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่อุไรบุญกว้างนะครับก็เสียชีวิตนะครับสวดอภิธรรมก็จนถึงวันที่2นะครับวันที่3 15:00 น.ก็พิธีชาปนกิจนะครับที่ศาลาสวดอภิธรรมที่ศาลาห้องแอร์วัดมรรคสำราญบ้านดอนยะนางนะนี่ก็คุณแม่อุไรบุญกว้างเป็นภรรยาของพี่เจเด็ดแดนอุดรเป็นแม่ของคุณเอี่ยวแดนอุดรนะครับที่นักจัดรายการวิทยุเอาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็นี่ครับความเป็นความตายนะครับมันมีอยู่ทุกเสี้ยววินาทีคุณวันชัยภาลีรักนี่อาจารย์ผมก็ติดตามรับฟังรายการอาจารย์ร้องเพลงนะครับผมก็อยากจะร้องเสียงชัดเจนระดับแอดวานแล้วครับว่างั้นขอบคุณมากครับผมจะร้องเพลงอะไรดีล่ะนี่ความรักอันใดแม่รักแค่ไหนคงไม่ยั่งยืนเช่นรักผู้รักแม่รักดังกลืนก็อาจคมคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักจนสุดกำลังพอเกิดมานะยอมสละชีวันรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมพลาดเว้นแต่ชาติของเราอย่าให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลายนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่ผมร้องทุกเช้านะครับก็ฝึกการร้องเพลงฝึกปอดฝึกความจำฝึกทำนองฝึกการออกเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นรายการที่หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่นะครับก็ไม่เครียดจนเกินไปคุณวรรณพจน์กสิกรภาพเสียงชัดเจนครับว่างานนี้ผมอยู่บ้านสาวัตถีนะครับอาจารย์วันชัยปาลีรักท่านก็ร้องเพลงให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับทาแป้งขาวนวลเลยแว่นตาใหญ่ปากสีแดงเพอร์เวอร์เป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์วันชัยภาลีรักนะครับโออนุภาพสาดาติดตามรับฟังแล้วครับท่านว่าไงนะครับโอเคครับคุณโอเอาอยากจะตัดหญ้าหน้าบ้านท่านที่ไหนที่ป่าที่สวนบอกคุณโออนุภาพสาดานะพร้อมทีมงานมืออาชีพครับก็เคยมาตัดให้ผมบ่อยครับแต่ตอนนี้ก็นะครับผมไม่มีเรี่ยวมีแรงจะดูแล้วบ้านนะครับน้ำเสียงแข็งแรงขึ้นมากแล้วค่ะว่างั้นคุณสุพลทิพย์ครับก็ขอบคุณครับเสียงก็ยังประมาณ 90% นี่ละนะครับก็สุขภาพก็ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเมื่อวานนี้ก็ไปกินข้าวที่โรตัสก็ซื้อบัตรอาหาร200กินไปประมาณ100กว่าบาทเอ้ยกินไปประมาณ80บาทเมื่อคืนนี้ก็ไปจะคืนลืมเอาบัตรมาบ้านด้วยปรากฏว่าเขาปิดแล้วว่างั้นก็ลองดูว่าวันนี้มันจะได้ไหมนะครับเหลือเงินในบัตรก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับที่โลตัสเอ็กซ์ตร้าปกติเขาต้องคืนภายในวันนั้นไหมแต่ผมลืมนะครับเพิ่งนึกออกตอนกลับมาบ้านแล้ววิภาวันอิ่มเสมอนี่คุณเล็กคนสวยของเราคุณเล็กไม่เห็นไปเยี่ยมบ้านเลยไปหน่อยไปหน่อยเพ มีกล้วยวันนี้ก็มังคุดนะครับมีมังคุดมีขนมเวเฟอร์นะครับแล้วก็นี่ครับมีกล้วยไข่นะครับที่ผมซื้อมากินคุณเล็กเชิญนะครับสวัสดีครับท่านพี่บอกงานคิดถึงเสมอครับขอบคุณครับโอเคอ่ะต่อไปเรื่องสายการบินเวียดเจ็ตครับก็ตอนนี้ก็รับมอบเครื่องบินอีก6ลำเส้นทางการบินก็จะขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศรับความต้องการในไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ในช่วงปลายปีแล้วก็ตอนนี้ก็จะมุ่งให้มีจำนวนเครื่องบินประมาณ50ลำภายในปี2571ว่ากันนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ CEO ของเขาก็บอกว่าการเดินทางของไทยเราทางเครื่องบินที่นำเรื่องนี้มาให้ท่านฟังก็ถือว่าได้ว่าได้รับความนิยมนะครับโดยปัจจุบันนี้มี29ลำเขามีเป้าหมายที่จะให้70ลำนะครับใน50ลำภายในปี71นะครับก็เอาก็ใครที่ชอบเดินทางทางเครื่องบินกรุงเทพของภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพกระบี่กรุงเทพเชียงรายหาดใหญ่ขอนแก่นก็มีด้วยนะครับโอเคนะครับเรื่องโรงเรียนข่าวต่อมาครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดบึงแก่นนครนะครับก็ไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าและศูนย์ดำรงธรรมเรื่องที่เทศบาลจะปิดตลาดแถวบึงแก่นนครครับก็อ่ะนี่เป็นเรื่องว่าทำไมหลายคนอาจจะสงสัยเพราะอะไรทำไมบึงแก่นนครที่ค้าขาย ไม่ยอมมาตลาดกระติบตลาดกระติบก็คงจะอยู่ด้านหน้ามั้งของบึงแก่นนครแต่ชอบมาร่มกับคนออกกำลังกายนะครับฉะนั้นปัญหาต้องหาทางแก้ไขนะครับอาจจะเป็นการเสียผลประโยชน์การได้ผลประโยชน์ของใครต่อใครเราไม่รู้นะครับฉะนั้นพูดกันดีๆมติที่ประชุมนะครับหลังจากประชุมกันแล้วไม่มีการขยายเวลาหรือผ่อนผันให้ขายจุดอื่นภายในบึงแก่นนครกลุ่มแม่ค้า2นะครับกลุ่มแม่ค้าบึงแก่นนครสามารถขายในบึงแก่นนครได้ถึงวันที่ผ่านมาแล้วนะครับถึง29จากนั้นเทศบาลจะเข้าล้อมรั้วปิดนะครับตลาดแล้วก็กลุ่มแม่ค้ายินยอมที่จะไปขายที่ตลาดกระติบซึ่งนายกเทศมนตรีรับปากจะเข้าคุยกับเจ้าของตลาดให้นะครับเพื่อให้แม่ค้าทุกคนได้มีที่ขายของในระหว่างรอปรับปรุงบึงแก่นนครนะครับคนออกกำลังกายก็อยากจะออกกำลังกายแต่พอออกกำลังกายแล้วก็มีตลาดนี่นะครับซึ่งมาขายของขวางทางเดินการออกกำลังกายเอ้าก็ทำยังไงก็ดูเอาเองคนละกันนะคุณฟังครับโอเคเกี่ยวกับชาวใต้ครับก็สะพานนะครับที่จะสร้างที่เขาจะไปประชุมกันที่ภาคใต้นะครับจะสร้างสะพานสำคัญ2แห่งรวมเงิน 6,500 ล้านบาทนะคือสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสงขลาพัทลุงความยาว7กิโลเมตรย่นระยะทางจาก80กิโลเหลือ7กิโลจาก2ชั่วโมงเหลือ10นาทีนะครับนี่คือสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาพัทลุงนะครับอีกสะพานหนึ่งคือสะพานเชื่อมเกาะลันตายาว 1.8 กิโลเมตรนะครับโดยสะพานอันแรกนะครับข้ามทะเลสาบสงขลานี่ยาว7กิโลสะพานที่2เชื่อมเกาะลันตายาว1กิโลเมตร800เมตรซึ่งก็แป๊บเดียวที่ไปถึงใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่จะไปเกาะลันตานะครับผู้รับเหมาเป็นของมาเลเซียใช้เวลาก่อสร้าง3ปีคาดว่าปี2572จะแล้วเสร็จช่วยให้ประชาชนสะดวกในการไปมานักท่องเที่ยวเศรษฐกิจเป็นของขวัญที่ชาวใต้รอนะครับนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวใต้ด้วยนะครับคุณศักดิ์ชายสุคนธรักษ์นี่ก็พังงานะติดตามรับฟังก็นะครับมีสัมภาษณ์ใหม่อย่างที่ผมว่าแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังมาก็ทักทายมา แล้วก็มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายแม่สอดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์นะรถไฟทางคู่จากนู่นชายแดนแม่สอดมาจังหวัดตากมากำแพงเพชรมานครสวรรค์ระยะทาง250กิโลเมตรครับและก็จากนครสวรรค์เขาก็มีโครงการที่จะสร้างมาภาคอีสานเราด้วยเป็นโครงข่ายนะครับโอเคนั่นก็เป็นความก้าวหน้าของการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับไม่ใช่รางนะเป็นรถไฟทางคู่นะครับ เรื่องราวของยาในปัจจุบันนี้เวลาท่านไปหาหมอตอนนี้เขาก็บอกว่าใบสั่งยาทางสังคมเป็นเงินนะครับเทรนด์นี้กำลังฮิตในระบบสาธารณสุขของอังกฤษและแคนาดาคือแทนที่หมอจะจ่ายยาแก้เครียดหรือยานอนหลับหมอจะพูดคุยเพื่อประเมินความเหงาและความเครียดในจิตใจจากนั้นก็เขียนใบสั่งยาให้และก็ให้ไปชมหอศิลปะให้ไปดูคอนเสิร์ตให้ไปเข้าพิพิธภัณฑ์หรือไปร่วมกิจกรรมในชุมชนแทนการกินยาเคมีนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยการรักษานะครับฉะนั้นบ้านเรายังไม่มีระบบแบบนี้แต่ถ้าหากว่าท่านไปโรงพยาบาลสั่งยาง่ายๆคือเปลี่ยนไปชมบรรยากาศของโรงพยาบาลชมงานศิลปะหอศิลป์หรืออะไรต่างๆนะครับภายในโรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็มีร้องเพลงให้ฟังหรือว่ามีจิตอาสาไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังนะครับผมก็ชอบไปที่ศรีนครินทร์นะมีนี่ครับการร้องเพลงของจิตอาสามีตลาดตอนเย็นนะครับของชาวบ้านของกินเยอะครับเท่ากับตลาดหนึ่งเลยละที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นี่ของกินชาวบ้านไม่แพงครับไม่แพงผมก็ชอบไปซื้อหาดูนะครับโอเคนะนั่นก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็แทนที่จะได้ยาก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปดูบรรยากาศต่างๆด้วยนะครับมันก็จะทำให้เราคลายเครียดไปด้วยหมอก็พยายามที่จะพูดบ้างนะครับหมอบางคนเนี่ยมีตรวจงุดงุดงุดงุดดูคอมพิวเตอร์งุดงุดงุดไม่จับแขนไม่ดูไม่วัดหัวใจไม่อะไรเลยดูแต่คอมพิวเตอร์บางคนนะซึ่งการปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ให้กำลังใจกับคนไข้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นก็ฝากหมอพยาบาลนะครับทุกโรงพยาบาลละนะครับพูดคุยกับคนไข้บ้างก็เห็นใจครับคนไข้เยอะในแต่ละวันแต่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับนี่ก็เรื่องราวของฟุตบอลไทยทัพช้างศึก20ปีนะครับอายุ20ปีปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ดูนะชนะ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ 1-0เมื่อคืนนี้นะครับแข่งที่ประเทศไทยเราคือการชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะนี่เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับไทยเป็นเจ้าภาพทีมไทยอยู่ในกลุ่ม F นะครับคือร่วมกับสายอิรักและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานเมื่อคืนนี้เราก็พบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ชนะมา 1-0 แล้วนี่เป็นฟุตบอลนะครับชิงแชมป์เอเชียเอากัมพูชาบ้างครับข่าวต่างประเทศน้ำท่วมนะตอนนี้ท่วมหนักปิดข่าวเงียบเลยประชาชนเดือดร้อนหลายหมื่นครอบครัวอพยพหนีน้ำนะครับพื้นที่เกษตรเสียหายแถวนครวัดเสียมราชนะครับก็จมน้ำในคูเมืองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดเครื่องสูบน้ำกันจ้าละวันเพื่อป้องกันไม่ให้หินโบราณพังวังนะครับปีนี้ฝนตกในช่วงมรสุมที่กัมพูชาเยอะแม่น้ำโขงก็ล้นท่วมพื้นที่ริมฝั่งไหลย้อนเข้าทะเลสาบเขมรนะครับฉะนั้นการจัดการน้ำของเขมรนะครับก็เป็นส่วนที่ประชาชนไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและรัฐบาลปิดข่าวเงียบไม่ยอมช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนเลยนะครับแถวไหนวัดวาอารามเป็นหมดแล้วนะในจังหวัดพระตำบองเสียมราชและกำพงธมแถบนี้แต่ก่อนเป็นของไทยนะครับเนี่ยเปิดพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ชาวบ้านไร้ที่อยู่นะครับซึ่งก็นั่งเป็นส่วนหนึ่งที่น้ำท่วม นะครับข้าวกล้าในนาเสียหายหมดนะครับชาวบ้านก็ได้แต่ยืนมองนาอยู่ดีๆก็มีน้ำเข้ามานะครับปรากฏว่ารัฐบาลมนตรีของเขาในระหว่างน้ำท่วมก็ยังแนะให้ปลูกบัวว่ากันปลูกบัวเหมือนกับเป็นทะเลบัวแดงรอบนครวัดหวังจะดึงนักท่องเที่ยวเอ้านี่ก็ธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าไม่แน่ใจกับกัมพูชานะครับเป็นน้ำท่วมเวลาขณะนี้ 8:47 นข่าวที่ผมเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้ละตอนนี้จะให้ท่านโทรแล้วนะ0817024751ลองรับเครื่องนี้ดูนะครับว่าจะรับได้เป็นยังไงบ้างนะครับท่านสามารถที่จะโทรมาได้เลยเอาเรื่องทุกเรื่องโทรมาได้เลยผอ.ประสาทโนพันธ์กำลังติดตามคุณตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์รับฟังทุกวันนะครับว่างั้นขอบคุณมากครับนี่ FC แฟนประจำคุณตุ้มพรมงคลนะครับก็0817024751นะครับท่านสามารถโทรไปได้ตอนนี้ผมเปิดนะครับให้ท่านได้โทรแล้วนะครับมีไหมก็เป็นส่วนที่อยากให้ท่านได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยได้พูดได้คุยกันนะครับก็อ้าวโทรมา0817024751นะครับขอผมดูข่าวสารดูลืมดูข่าวที่ผมเซฟไว้นะครับเดี๋ยวนะดูก่อนมีหลายเรื่องนะครับวันนี้อากาศเป็นไงบ้างล่ะนี่ก็จะต้องดูด้วยนะครับเดี๋ยวนะก็ขอนแก่นของเราวันที่1กันยายนเลยนะนี่วันที่1ที่อุดรก่อนอุดร27องศาอุบล26กรุงเทพฯ28ขอนแก่น27นะครับองศาเซลเซียสนะวันนี้ก็ตอน9โมงก็จะมีฝน 30% ของพื้นที่ของขอนแก่นของเรานะครับตอนบ่ายโมงบ่ายสองก็มีฝน 30% อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้ก็ประมาณ30องศาเซลเซียสนะก็เป็นล่าสุดนะครับที่ผมเปิดดูให้ท่านผู้ฟังในขณะนี้ได้รับทราบจากนั้นมาดูค่าฝุ่นในขอนแก่นดูซิว่าเป็นยังไงครับอากาศดีครับขอนแก่นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วนะคุณภาพอากาศของขอนแก่นนะครับก็สรุปว่าอากาศสีเขียวนะครับไม่มีมลพิษใดๆทั้งสิ้นในหลายๆอำเภอเช่นเดียวกันนะครับโอเคน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ล่ะนะครับดูสดๆเลยน้ำในเขื่อนเป็นยังไงบ้างสถานการณ์น้ำนะครับเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์น้ำปกติครับโดยมีน้ำสักสิบับนะคือคุณทัศน์พูดได้ครับพูดแต่ไม่นี่รับเครื่องนี้เอาไหมเอาไหมโทรไหมคุณทัศน์
0: จ๋าอ้อยคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมรายละเอียดเงินรางวัลและการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับได้รับเงินคนละ600,000 บาทนักกีฬานะเพราะงั้นขอบคุณมากครับคุณตุ้มพรมงคลอยากให้คุณสุทัศน์โทรมาใหม่นะเพราะว่าอยากจะดูระบบการรับโทรศัพท์ของผมเหมือนกันว่าจะรับแบบไหนผมไม่รับจากเครื่องนะมันจะหายไปผมจะรับจาก iPad แล้วก็โทรศัพท์ในมืออีกนะครับของผมนี้คุณสุทัศน์โทรมาดูนะนะครับท่านด็อกเตอร์คนขยันของเราตอนนี
1: ้สวัสดีคร
0: ับ อ่าน
1: ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส
4: ครับครับได้ครับได้ครับคุณสุทัศน
1: ์ได้นะครับชัดเจนดีนะครับ
4: กำลังจะถามอยู่ว่าชัดเจนไหมนี่ผมเอาไว้หน้าอกผมเลยติดกับไมค์เลย
1: เสียงของวิทยุแล้วครับท่าน
4: โอเคครับได้ชัดเจนเน
1: า
4: ะ
1: ก็เป็นกันว่าโอเคชัดเจนดีคร
4: ับครับมีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาไหมพูดคุยไหมพูดเล่นพูดหัว
1: ครับฮะทำอะไรสสรมดอนนี่สสรมดอนปันจอครับขึ้นประชาชนน
4: ี่นั่นสิ
1: ผมว่าทำไมไม่มีนักร้องไม่มีนักร้องไปร้องเรื่องจริยธรรม
4: ของสสเน
1: า
4: ะ
1: สร้างข่าวเพื่อไง
4: ใช่
1: เตื้อยิงเด็กวัยรุ่นเนี่ย
4: ใช่ฝ่ายความมั่นคงก็น่าจะดำเนินการด้วยเนาะ
1: ที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงก็อ่อนครับผม
4: ครับไม่ทราบว่ามีผลอะไรปิดวิทยุดีไหมนี่มันเสียงกล้องมาเส
1: ีย
4: ง
1: ครับครับ
4: ก็เนี่ยฝ่ายความมั่นคงและพี่น้องชาวใต้เขาก็มีหัวคะแนนประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
1: เป็นการแย่งมวลชน
4: ใช่ใช่คือจุดประสงค์นี
1: ่ครับครับแล้วก็กลุ่มผู้ค้าของเถื่อนของหนีภาษี
4: ทั้งใช่ใช่ใช่
1: ทั้งอูโรทั้งบีไอเขาก็รวมตัว
4: ผสมกันทั้งแยกดินแดนด้วยทั้งฆ่ากันส่วนตัวด้วยทั้งคนของหนีภาษี
1: ทั้งเรื่องดินแดนเรื่องส่วนตัวนี
4: ่ครับ
1: ผมว่ามีอย่างนี้นะครับมีทหารมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยที่จะเสียผลประโยชน
4: ์นั่นสิงบประมาณอีกแล้ว
1: เอาจริงครับขับค่าหมดพวกนี้ไปจากจริงพวกนี้จะเสียประโยชน์อย่างมหาศาลที่ว่าเขาได้อยู่ได้กินมานานแล้ว
4: ใช่
1: เขาจึงปกปิดข่าวครับ
4: ใช่มันก็ขนมผสมน้ำยานั่นแหละที่ผมพูดนี
1: ้เอาครับผมว่าเอาจริงนะ
4: ครับ
1: คือต้องสำรวจสำรวจครัวกันหน่อยว่า
4: ใช่
1: บ้านนี้มีลูกสาวลูกชายกี่
4: ใช่ใช
1: ่ครับแล้วตัวและอายุเท่าไหร่ทำงานอะไร
4: ใช่
1: อันนี้อยู่ที่ไหน
4: ใช่
1: แล้วเราจะได้ตัวพวกนี้เลยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
4: ใช่
1: แต่เขาก็จะตรงที่ว่ามีการแกล้งประชาชนนี่
4: ใช่
1: ไหมแต่เราก็ไม่ต้องว่าเราทำว่าถ้าคุณบริสุทธิ์จริงคุณก็ต้องยอม
4: ใช่
1: ไล่โคศกมาพูดเนี่ยโคศกไอ้บีไอมาพูดผมว่านี่เจอตัวแล้วทำไมไม่จัดการมันเลยล่ะผมจำได้นะอย่างอิสราเอลใช่ไหมเนี่ยทันยาฮูเนี่ย
4: ใช
1: ่ครับจัดการกับไอ้ปาเลสไตน
4: ์
1: โอ้โหอยู่ที่ไหนยิงที่นั่นนะครับ
4: ครับ
1: ไม่สนใจเลยแล้วยูเอ็นยังไม่ประนามเขาเลย
4: ใช
1: ่ครับต้องทำต้องเด็ดขาดแบบนี้ครับถึงจะหมดไปจากส
4: ิ่งเออเนี่ยเป็นแนวความคิดที่ดีครับสำรวจสมโนประชากรเลยเนาะ
1: บอกว่าตัวนี้ครับจะรู้เลยว่าอยู่ไม่อยู่
4: ใช่
1: เวลากลางวันอยู่บ้านไม่อยู่บ้านนี่เราสามารถตรวจสอบได้เลยคร
4: ับ ใช่ผมก็เคย
1: เพิ่มนะกล้องครับ
4: ผมก็เคยไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับไปรู้ปัญหาต่างๆพอสมควรจึงกล้ามาพูดให้ฟังได้รับทราบด้วยนะครับคุณสุทัศน์ก็เคยเป็นทหารมาก่อนเนาะคงพอจะรู
1: ้
4: สับสนกลไกต่าง
1: ๆผมตำรวจตะเวนชายแดนคร
4: ับ
1: ท
4: ่
1: านอ๋อ
4: เหรอตำรวจตะเวนชายแดนเหรอ
1: ครับถ้าเป็นผู้ปกครองอะไรก็มี2ครั้งครับ
4: เลอเออนะ
1: ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะที่อำเภอคำม่วงกาฬสินธุ์แต่เลยเป็นจริงคำม่วงแต่ได้ความจริงคำม่วงที่เป็นอำเภอนะครับ
4: ครับครับ
1: ก็มีการผมตอนชนเราก็มีการสุ่มเงิน2ครั้ง
4: ครับ
1: และครั้งที่3ก็ไปได้ตัวอยู่ที่บึงกาฬครับเป็นผู้หญิง
4: ครับนี่เป็นห่วงครับเป็นห่วงสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ไกลเกินไปนะครับมันไกลเกินไปนั่นแหละนะครับที่พี่ผู้ที่จะก่อการร้ายกับประเทศไทยของเราแล้วก็มีผลต่อกับประเทศไทยภาคอีสานของเราด้วยนะครับคือประเทศไทยของเราประเทศไทยไม่ใช่รัฐนะครับเป็นประเทศเป็นราชอาณาจักรเป็นอาณาจักรของพระราชานะครับ
1: ท่านก็รู้อยู่ว่าสสครับก็รู้เหมือนเราแบ่งแยกไม่ได้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวนะ
4: ใช่
1: คร
4: ับ
1: เป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวมันแบ่งแยกไม่ได้หรอ
4: ครับ
1: แต่เนี่ยมันก็มีสสคนไม่ดีอย่างนี้ไปพอวางก็ได้ผลประโยชน์เขาอยู
4: ่ครับโอเคนะคุณสุทัศน
1: ์
4: ขอบคุณมากวันหลังก็โทรมาคุยกันดีครับนี่ยัง
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับท่านผู้ฟังครับท่านสนใจโทรมาได้นะยังพอมีเวลาอีก4นาทีนะครับดร.วิวพ่อสมหวังฝากความคิดถึงท่านอาจารย์ครับว่างั้นโอเคขอบคุณมากครับคิดถึง เหมือนกันนะครับพอสมหวังนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะดูนะครับที่ผมเตรียมไว้ว่ามีข่าวคราวข้อมูลอะไรมั่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเอาของหมอนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของหมอแล้วนี่

0: ครับพูดได้เลยครับ
1: อาจารย์ครับผมประชาสิทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: ผมพูดประเด็นเดียวไม่ให้เกิน1นาทีนะอาจารย์
0: ครับครับ
1: ประเด็นของผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยTSAI Passport ครับอาจารย
0: ์
1: มันเป็นที่น่าสนใจเหตุผลที่ผมโทรมาคือว่าอยากจะเปิดห้องเล็กๆมองยันหูผมจะเป็นคนของแค่ไหนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจวิทยากรก็แฟนคลับอาจารย์นี่แหละครับก็อยากจะขอเชิญการอากาศเองนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็คือพี่ผสมสูบเล็กส่วนเงินนี่แหละครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: ประเด็นของผมคือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้จากวงในมาเนาะทำงานด้านมิจฉาชีพที่ไปสืบสอบทั้งนอกเครื่องแบบทั้งในเครื่องแบบเราอยากจะใช้โอกาสที
0: ่ไปประชุม
1: กัญญาประดิษฐ์ที่เขาส่งเสริมอยากให้ทุกคนลงทะเบียนแล้วก็เราก็เปิดห้องเรียนเรื่อง AI ให้
0: ทำยังไงไปที่ไหนครับทำยังไงไปที่ไหน
1: คงจะเชิญอาจารย์ประสงค์สุขเล็กสุขเงินวิทยากรแล้วเราก็ไปจัดที่ห้องเล็กที่อาจารย์เคยไปที่หม่องเฮียนนะครับ
0: ที่หม่องเฮียนฮู
1: ้เอากลุ่มเล็กๆของแต่ท่านแรกก็คือเชิญวิทยากรการอากาศแล้วเราจะตลาดท่าน
0: ว
1: ันไ
0: หนวันเวลา
1: สำคัญวันเวลาเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้กำหนดเองว
0: ่
1: าจะทำ
0: ไม่กำลังสนใจอยากจะไปด้วยครับ
1: อาจารย์เล็กคือว่าผมติดต่อวิทยากรครับวัตถุประสงค์ที่เชิญมาสั้นๆคือว่าอยากจะเชิญชวนสวที่ถูกหลอกเนี่ยเท่าที่มีความรู้ความสามารถนี่ลองมาตั้งกลุ่มเล็กๆเป็นเหมือนกับมันอาจจะยังไม่เกิดผลอะไรแต่อย่างน้อยมันก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้AI ประการปฏิทินรัฐบาลส
0: ่
1: งก็ประมาณนี้แหละครับอาจารย์ทับทามอาจารย์พี่เล็กก็ผมจะเป็นคนออกแกนไลน์งาน
0: ครับครับผมสนใจอยู่ผมอยากจะไปพบกับพวกเราด้วยนะวันเวลาครับ
1: เล็กมองเงี้ยนู้นแต่ตอนน
0: ี
1: ้เอาประเด็นหลักวิทยากรต้องไปดูตลาด
0: ครับครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาสาจิตอาสานะครับผมก็สนใจนะครับก็อยากจะไปเรียนรู้ด้วยวันเวลาเดี๋ยวจะค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่างั้นนะครับเมื่อพร้อมแล้วนี่ก็นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคณะจะมาตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามสถานการณ์วิกฤตทางการเงินการคลังของโรงพยาบาลขอนแก่นตอนนี้ติดลบมากน้อยแค่ไหนนะแก้ปัญหาอย่างไรวันที่3กันยายนนี้ว่างั้นนะครับโอเคนะครับข่าวต่อมาเนี่ยก็เรื่องราวของภัยจากดีเฟกปลอมเสียงปลอมหน้าอย่าหลงเชื่อให้ตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้มันมีคนแอบอ้างหลายวิธีถ้าหากว่าเจอสิ่งเหล่านี้วางสายทันทีนะครับโทรกลับเบอร์ที่บันทึกไว้เพื่อยืนยันตัวตนประมาณนี้นะครับโอเคเอาต่อไปมีข่าวอะไรอีกนะครับที่พอจะมีเวลาเหลือเอาเวลาหมดแล้วหมอสมชายโชติชัยวุฒิก่อนเวลาหมดนะครับคุณประภาดาด้วยพบกันใหม่นะครับหมอสมชายโชติก็วันหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะนำสั้นๆเกร็ดสั้นๆมาพูดคุยให้ท่านฟังวันนี้อีกสักครู่ผมก็จะพูดคุยกันแป๊บนึงสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียว

0: รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
2: ้นายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง1,300,000 คน
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thมีผู้ใช้งานแล้วกว่า1,300,000 คนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่ ไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถ

0: บรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่ลี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: คือสโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ันต้นเดือนออกจากจำนำปลายเดือนหน้าดำก็ต้องจำนำต่อไปสวนลมนำลมล่อรับถ้าใครอด

0: ันอย่างพันต้นเดือนออกจากจำนำหลายเดือนหน้าดำก็ต้องจำนำต่อไป
1: เบนจามินครับชื่อเพลงต้นเดือนครับเขาชวนกันไปเที่ยวสวนสัตว์ชวนกันไปเที่ยวในยุคก่อนเนี่ยห้างใหญ่ๆยังไม่มีนะแต่สถานที่พักผ่อนเป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามริมน้ำริมคลองอะไรต่างๆนะป่าเขาที่เราไปก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเยอะเยอะท่าเลือดออกนะดังนั้นการชวนเที่ยวในยุคก่อนกับยุคนี้แตกต่างกันมากครับขอสวัสดีทุกท่านครับในเช้าวันใหม่ของต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2569ครับวันที่1กันยายนเป็นวันที่มีความสำคัญทั้งในแง่การรำลึกถึงนักอนุรักษ์ไทยและเป็นวันเกิดเหตุการณ์หมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์โลกครับวันสำคัญครับเป็นวันสืบนาคเสถียรประเทศไทยของเราครับวันรำลึกถึงการเสียสละของคุณสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผู้จบชีวิตตนเองเพื่อปลุกกระแสสังคมให้หันมาปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่านำไปสู่การขึ้นทะเบียนพื้นป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกครับครับวันนี้เป็นวันต้องการภัยพิบัติแห่งชาติญี่ปุ่นกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตและใช้เป็นวันฝึกซ้อมรับมือภัยธรรมชาติทั่วประเทศครับวันนี้วันเขียนจดหมายโลกครับวันที่เดินลงให้ผู้คนหยุดพักจากการสื่อสารดิจิทัลแล้วหันมารู้เพื่อนเสน่ห์ของการเขียนจดหมายด้วยลายมือคุณฟังครับวันนี้ขอสักวันได้ไหมลองเขียนจดหมายถึงกันได้ไหมค่าสแตมป์ก็ไม่กี่บาทอ่ะลองเขียนจดหมายถึงกันเป็นการสะท้อนถึงความหลังนะเป็นจดหมายรักหรือจะเป็นจดหมายสามข่าวคราวซึ่งกันและกันลองดูนะเพราะวันนี้วันเขียนจดหมายโลกเราอยากจะให้ท่านได้ช่วยกันรณรงค์ด้วยการเขียนจดหมายนะฮะเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ครับสักนิดหนึ่งฟังเพลงก่อนนะฮะค่อยไปดูเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นั้นมีอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นที่จะฟังเพลงนี้ขอย้ำนะครับถ้าหากมีเวลาหรือพอที่จะเสียสละได้ลองเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆแฟนๆคนที่อาจจะเป็นคนรักเก่ารักใหม่อะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆนี่สำคัญญาติพี่น้องฮะลองดูนะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเตือนถึงความหวังกระตุ้นต่อมลึกๆของคุณถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อเราลองลดระบบส่งไลน์ลองดูสักวันดีไหมครับ

ครับเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายเป็นหนังจากขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับเพลงจากคุณเพิ่มพลแดงครับจดหมายบรรยายครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับจดหมายนี้มีเยอะครับคุณผู้ฟังถ้าหากเป็นคอลูกทุ่งแล้วก็จดหมายนี้มีซองของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็เพลงเกี่ยวกับจดหมายอีกจดหมายจากบ้านนอกนั้นสำราญบุญลาภนะครับถ้าเป็นจดหมายถึงพ่อต้องคำพีแสงทองเราจะจับฉลากเพลงนี้ดีมีเยอะแยะครับประมาณ10-20เพลงนะครับทุ่งของนั้นเอาไว้สักช่วงระยะเวลานะแต่ช่วงนี้เราไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เราได้เคยพูดถึงคือเหตุการณ์สำคัญในระดับประวัติศาสตร์ครับที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2466ครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.9 นะครับในภูมิภาคดันโตประเทศญี่ปุ่นทำลายล้างกรุงโตเกียวและเมืองโยโกฮาม่ามีผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า100,000 คนเยอะครับเมื่อปีพุทธศักราช2482จุดเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2กองทัพนาซีเยอรมันมีนะเปิดฉากบุกประเทศโปแลนด์ส่งผลให้สหรัฐอาณาจักรและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีในอีก2วันถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2526ครับโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารโคเรนแอร์โดยเที่ยวบินที่007ถูกเครื่องบินสกัดกั้นของสหภาพโซเวียตยิงตกครับหลังบินหลงเข้าไปในน่านฟ้าควบคุมของโซเวียตส่งให้ผู้โดยสารและเรือเสียชีวิตทั้งหมด269 คนปีพุทธศักราช2528ครับคนพบซากเรือไททานิกทีมสำรานร่วมอเมริกันฝรั่งเศสนำโดยโรเบิร์ตบัลลาร์ดคนพบซากเรือ RMS ไททานิกด้านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่ระดับความลึกกว่า 3,800 เมตรหลังจากจมลง 73 ปีครับเมื่อปีพุทธศักราช2533การเสียชีวิตของคุณสุบนาคเสถียรเสียงตื่นนั้นหนึ่งในบ้านทัพเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกลายเป็นฉนวนการต่อสู้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติครั้งใหญ่และเป็นครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งของประเทศไทยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเล่าถึงประวัติคุณสุบนาคเสถียรดีกว่า

จดหมายถึงแม่จากเสรีรุ่งสว่างครับจดหมายถึงพ่อนั้นคำพีแสงทองครับคุณผู้ฟังครับจดหมายต่างๆเราก็คงพักกันไว้ตรงนี้เพลงจดหมายเยอะคนอื่นเขาจะรำคาญเอานะฮะจดหมายถึงพ่อนี้เป็นเพลงที่อารมณ์ทุกชาติเนี้ยเปิดฟังบ่อยที่สุดนะฮะแต่ร้องได้เพราะมันตื้นตันฮะคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงสืบนาคเสถียรนั้นเป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อปลุกกระแสสังคมไทยให้หันมาปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างจริงจังสำหรับชีวิตช่วงแรกประวัติการทางครอบครัวครับเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของนายสลับและนางสุมนทานาคเสถียรมีนิสัยรักความถูกต้องและสนใจเรื่องธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารอนุรักษ์สัตว์ป่าณวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษครับผลงานเขามีผลงานเยอะแยะครับอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานในช่วงปี2529รับหน้าที่หัวหน้าโครงการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนรัชประภาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำทีมลงพื้นที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าได้นับพันตัวเลยทีเดียวและทำให้ตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงของการสร้างเขื่อนต่อระบบนิเวศคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำเกลือเมื่อปี2531นำข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยเข้าค้นคว้าค้นหาการสร้างเขื่อนน้ำเกลือในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอย่างเข้มแข็งจนรัฐบาลต้องงับโครงการหัวหน้าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อปี2532ได้ทุ่มเทปราบปรามการลักลอบตัดไม้และการล่าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งพยายามเรียกร้องสวัสดิการและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยให้กับเจ้าที่พิทักษ์ป่าการเสียสละและมรดกทางการรักครับด้วยความอัดอั้นตันใจต่อปัญหาการคอร์รัปชันการถูกคุกคามจากอิทธิพลมืดการความล้มเหลวในการได้รับการช่วยเหลือจากส่วนกลางคุณสืบเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเมื่อวันที่1กันยายน2533ณบ้านพักในห้วยขาแข้งการสูญเสียครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ปลุกสังคมไทยให้ตื่นตัวนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรและทำให้พื้นป่าทุ่งใหญ่นาเดสวนห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี2534ที่นำมาเล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสืบนาคเสถียรสั้นๆครับท่านจงใช้วิจารณญาณในการฟังและการตัดสินใจนะครับปัญหาบางอย่างและสิ่งที่จะต้องแก้ไขบางอย่างนั้นต้องใช้การเวลาต้องใช้กระบวนการไม่ใช่ต้องมาใช้การตบชี้ตบ

ป็นการปลูกแล้วแต่เป็นการให้ท่านใช้ความยั้งคิดนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังและมีความหมายมากสำหรับคนในยุคปัจจุบันเพื่อกับมือถือรุ่นหลังกับมือถือใช้มือถือในการทำประโยชน์หลายๆอย่างมีทั้งคนทั้งโทษนะครับคุณจัดเองนี่ก็มีประสบการณ์มากมายเหมือนกันแต่ไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้เพราะมือถือเนี่ยให้คนและให้โทษนะฮะยิ่งเด็กๆแล้วอยู่ในวัยเรียนนะครับก็พยายามที่สุดที่จะห้ามปรามไม่ใช้มือถือมากเกินไปเด็กๆอยู่ในวัยเด็กๆเนี่ยอายุ2-3ขวบนี่คุณแม่ยัดมือถือแล้วโอ้โหไปไหนมาไหนนี่พาไปไหนเขาจะจ้องอยู่ในจอมือถือนะลองคิดดูที่ว่าเยาวชนของชาติที่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตเนี่ยถ้าหลงในที่มือถือถ้าใช้มือถือเป็นประโยชน์ก็ดีไปแต่ถ้าใช้มือถือในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นี่สิครับอันตรายดังนั้นต้องให้ใคร่ควรนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวกันสักแห่งหนึ่งนะที่ไหนดีที่ทะเลหมอกดีไหมครับทะเลหมอกนู่นครับทะเลหมอกทางภาคใต้ครับเป็นทะเลหมอกที่มีชื่อว่าไอเยเวงไอเยเวงนะทะเลหมอกไอเยเวงเป็นหนึ่งในจุดชมชนทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณยอดเขาไมโครเวฟตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีความโดดเด่นคือเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สามารถมองเห็นได้ตลอดทั้งปีครอบคลุมพื้นป่าฮาลาบาลาที่อุดมสมบูรณ์มีสกายวอล์กครับสกายวอล์กทะเลหมอกไอเยเวงนั้นตั้งโดดเด่นอยู่บนความสูงกว่า 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเลเป็นแลนด์มาร์คหลักที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนมาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกและแสงแรกของพระอาทิตย์ยามเช้าได้อย่างใกล้ชิดระเบียงกระจกที่ยาวที่สุดในเอเชียตัวอาคารมีความสูง6ชั้นมีระเบียงเดินพื้นกระจกใสยื่นออกไปทางข้างหน้าผาให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกมีทัศนียภาพเนี่ยสามารถจะมองเห็นได้360องศาเราเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนพื้นป่าดิบชื้นห่างลาบลาและสายหมอกหนาแน่นในมุมมองพาโนรามาชมได้ทุกฤดูกาลครับด้วยสภาพอากาศและพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดทะเลหมอกหนาแน่นเกือบทุกวันตลอดทั้งปีครับเวลาทำการเวลาเปิดให้ชมนั้นตีห้าครึ่งถึง16:30 นช่วงเวลาชมหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดสุดก็คือช่วงเวลา17:30ถึง20:00การขึ้นจุดชมวิวไม่อนุญาตให้นำรถชมตัวขึ้นถึงยอดสกายวอล์กโดยตรงนะครับนักท่องเที่ยวต้องจอดรถที่จุดจอดด้านล่างหรือใช้บริการรถสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างของชุมชนขึ้นไปก็มีค่าเข้าชมครับมีค่าบริการถุงเท้าสวมทับรองเท้าเพื่อรักษาสภาพพื้นกระจกรวมทั้งควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวเนื่องจากอากาศในยามเช้าค่อนข้างจะเย็นตามมาแล้วครับเห็นสภาพดีๆเห็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเห็นการท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมน่าไปเที่ยวก็คือนี่แหละนับตั้งแต่ไปชมทะเลหมอกมาหลายที่ชื่นชมครับทะเลหมอกไอเวงอำเภอเบตงครับนี่แหละที่สำคัญที่สุดที่พักสถานที่พักโรงแรมต่างๆราคาไม่แพงนี่เป็นเมืองสงบน่าเที่ยวเชิญนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา

0: ติดกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสินค้าไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดมาลชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
2: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ 2,569 ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็น77%ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 52% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลรวมถึงจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาภา

ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

ได้แบ่งกล่องมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดี๋ยวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้อง

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
4: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ

0: การแผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอบป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
2: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันค่ะกับเดย่าในวันอังคารที่1กันยายน2569กับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอน 10:10 โดยประมาณไปจนถึง 11:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะแบบว่า Facebook ไลฟ์สดๆอยู่เป็นเพื่อนกันขณะนี้กับ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองกับการแนะนำงานเพลงทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และหมายเลขโทรศัพท์043-236-726นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพบเจอกันกับวันอังคารที่1กันยายน2569นำเอางานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนค่ะคำว่าฮักกันมันเฮียถิ่มใสนะคะกับงานเพลงนี้นะคะงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันกับช่วงเริ่มแรกกับอีกข่าวสารภายในขอนแก่นบ้านเราหรือข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะกับในวันนี้หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมรถติดจังเลยในเมืองขอนแก่นมีงานอะไรกันนะวันนี้ค่ะเรามีข่าวคราวประชาสัมพันธ์นะคะสืบเนื่องจากในวันนี้ค่ะ 2-4 กันยายน2569ค่ะจังหวัดขอนแก่นเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีพ.ศ. 2569ที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่น and Convention และโรงแรมโคสะค่ะซึ่งก็มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะอาจส่งผลซึ่งนั่นก็ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและติดขัดในเขตพื้นที่ตัวเมืองขอนแก่นและเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะเพราะว่าในระหว่างวันนี้ไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้2-4 กันยายน2569จังหวัดขอนแก่นเราค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่น and Convention และโรงแรมโคสะนั่นเองซึ่งก็มีผู้มาร่วมงานจำนวนมากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะนั่นก็ส่งผลให้ถึงการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงขอแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อวางแผนการเดินทางในช่วงเช้าๆในช่วงยามเย็นๆนะคะที่การจราจรรถราเยอะแยะไงก็วางแผนการเดินทางค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่านะคะทักทายกันแนะนำเงินเพลงทางหมายเลขโทรศัพท์043-236-726และ Facebook Fanpage ซึ่งกำลัง Facebook Live อยู่ในสดๆขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมาที่งานเพลงของสาวคนนี้กันบ้างสาวน่ารักอมตะนะคะสาวอีสานบ้านเรากับงานเพลงสิมะหักหยังตอนนี้งานเพลงของต่ายอรทัยค่ะ

กับงานเพลงแฟนเก่ากลับใจค่ะงานเพลงจากเวียงนฤมลนะคะอีกหนึ่งงานเพลงที่นำมาฝากกันกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนวันที่1กันยายน2569 10:37 เราอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของงานทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเราในวันที่9กันยายน2569ค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะเตรียมจัดงานใหญ่ตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมค่ะยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เตรียมรวมพลังชาวบ้านจาก26อำเภอค่ะร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมนะคะซึ่งงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้คือวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะจัดขึ้นที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะนั่นก็เพื่อฟื้นฟูและส่งต่อมรดกภูมิปัญญาอีสานสู่สังคมยุคใหม่นั่นเองโดยกำหนดการและกิจกรรมสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและเจ้าจอมคำแว่นเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระธรรมวชิระสารเมธีค่ะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมนำประกอบพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารและพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานบ้านเรานั่นเองซึ่งก็มีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลเป็นพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหลวงพ่อพระลับค่ะซึ่งเป็นวาระบุญครั้งสำคัญของจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานะคะโดยภายในงานนี้งานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมการยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระรับนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะมาดูกันไม่ว่าจะเป็นลานวัฒนธรรมและตลาดสร้างสรรค์จาก26อำเภอค่ะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนงานศิลปะหัตถกรรมและงานอาหารพื้นถิ่นรอบพระอุโบสถทีเดียวจาก26อำเภอทั่วทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นมารวมกันนะคะณลานวัฒนธรรมและตลาดสร้างสรรค์จาก26อำเภอเพื่อที่จะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนงานศิลปะหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นรอบพระอุโบสถนั่นเองนอกจากนั้นค่ะกิจกรรมร่วมสร้างความสัมพันธ์ค่ะกิจกรรมกินข้าวห่วมพาผู้ว่าขอนแก่นนั่นเองกินข้าวร่วมกับท่านผู้ว่าราชการขอนแก่นนั่นเองนะคะกับกิจกรรมกินข้าวห่วมพาผู้ว่าขอนแก่นนะคะนั่นก็เป็นกิจกรรมกินข้าวร่วมกับท่านผู้ว่าราชการขอนแก่นนั่นเองการแสดงหมอลำและการประกวดสวดสรพัญญะในหัวข้อเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะนับเป็นศูนย์รวมใจหรือว่าการตุ้มโฮมของชาวขอนแก่นเพื่อตระหนักถึงคุณค่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมและร่วมกันค่ะสืบสานมรดกอีสานอย่างยั่งยืนนั่นเองกับงานใหญ่งานของคนขอนแก่นค่ะหรือว่าท่านไหนนะคะที่มาขอนแก่นก็เชิญร่วมงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนขอนแก่นหรือท่านที่สนใจท่านที่มาเที่ยวขอนแก่นในช่วงระหว่างวันที่งานจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกับงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับ9กันยายน2569ที่วัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะส่งต่อมาที่งานเพลงนี้ค่ะแนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะคะบอกว่าขอเพลงสัจจะชาวนาค่ะจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะคะฝากถึงดร.วิวดร.ธีรพงษ์ท่านดร.สมยงนะคะหัวหน้าโอเล่คุณจุ๋มอมรรัตน์ฝากให้หนุ่มผจญปราชาวบ้านบ้านหนองโกยนะคะนักต่อสู้นั่นเองกับงานเพลงสัจจะชาวนาไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เอาเอาเบิดบ่เห็นหน้าเห็นตา2 3ปีมันคือยิ้มย่ำจ้ำใสปานคือเบิดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
1: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
0: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดมากพุ่นเด้อ

0: ันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทําแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: คดีเรื่องราวดีๆค่ะจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินว่ากันที่เรื่องราวของความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะกับงานเพลงที่ผ่านไปค่ะชวนชมนะคะจากหนุ่มท่าพระค่ะบอกว่าฝากให้กับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะกับงานเพลงชวนชมที่ผ่านไปสักครู่นี้นะคะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะมาถึงความห่วงใยอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับข่าวปลอมข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีความห่วงใยค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะยังเฝ้าระวังโควิด-19 ทุกสายพันธุ์และไม่มีการเสนองดจัดเทศกาลปีใหม่นะคะโดยไม่มีการเสนอให้งดจัดเทศกาลปีใหม่ด้วยจากข่าวปลอมค่ะที่มีการส่งต่อกันในขณะนี้นะคะเกี่ยวกับการประกาศงดการเดินทางและกิจกรรมทุกประเภทเนื่องจากโควิดและไข้หวัดใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะเป็นเรื่องไม่จริงเป็นข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะโดยในปัจจุบันค่ะปี2569 ในปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีการออกประกาศหรือไม่มีคำสั่งเพื่อที่จะให้งดการเดินทางหรือว่างดทำกิจกรรมทุกประเภทตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะนั่นก็เป็นข่าวปลอมนั่นเองโดยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะเพื่อป้องกันความสับสนและก็ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนั่นก็คือข่าวปลอมนะคะโดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขค่ะยังคงเฝ้าระวังเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์และไม่มีการเสนอให้งดจัดเทศกาลใดๆทั้งสิ้นค่ะเรื่องราวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนนั่นเองวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือป้าเดียว
4: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสของการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพื่อประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเลียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบาย

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบรรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
1: นายสีห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทําผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายสีห์ศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
0: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสด็จพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.7 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57% ส่วนตัวนี้ยังวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว11ถึง22นอตหรือ20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ม99.5 สูงเมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: และชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับให้สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
2: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะวันนี้รายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะทางนี่คลื่นสวท.ขอนแก่นหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะ2ระบบค่ะ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันจิรพรมั่งคั่งรายงานตัวนะคะมาด่วนเลยนะสำหรับใครค่ะที่บอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ามาทักทายติดงานนะคะหรือติดใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ทำหน้าที่เป็นหลักนะว่าเราจะอยู่พื้นที่ไหนทำงานอะไรไม่สำคัญนะคะความรับผิดชอบนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เรื่องของงานทุกวันนี้ไม่เลือกงานนะก็จะทำให้รู้สึกว่ามีอยู่มีกินนะคะหรือว่ามีใช้จ่ายต่างๆเนาะได้อย่างถึงแม้จะไม่ถึงขนาดต้องร่ำรวยนะคะแต่ก็ยังพอมีอยู่มีใช้มีกินกันให้กำลังใจนะสำหรับทุกท่านทุกอาชีพไม่ว่าจะรับราชการหรือทำงานธุรกิจหรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะหรือจะเป็นอาชีพทำงานบ้านนี่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทุกอาชีพเกี่ยวเนื่องกันหมดค่ะเพราะทุกคนก็ต้องรู้ว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและแน่นอนทุกอาชีพต้องใช้สิ่งเดียวกันใช้ร่วมกันคืออะไรนะคะใช้ถนนหนทางร่วมกันเนาะอย่าคิดเยอะอย่าคิดลึกกันแล้วกันนะคะนี่แต่ถ้าเกิดว่าของส่วนตัวไม่ให้ใช้ด้วยหรอกหรือไม่กล้าใช้กับใครหรอกเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเดินทางขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยรายการนี้ค่ะภายใต้การอเมริกันของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านผอ. อัจฉริยะบางธานีสัปดาห์นี้ท่านผอ.ติดราชการบินด่วนแล้วค่ะบินเข้ากรุงเทพแล้วนะคะส่วนข้าราชการบุคลากรของสทขอนแก่นก็ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่นะคะแน่นอนเดือนนี้เดือนใหม่กันแล้วนะคะคุณฟังนี่เดือนกันยายนวันนี้วันที่1กันยายนพุทธศักราช2569นะคะงวดประจำวันที่1กันยายนนี่นี่นะใครได้ตัวดีตัวเด็ดบ้างไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเอาละค่ะมาว่ากันที่เรื่องนี้ดีกว่านะการปรับผังรายการนะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงไหนๆแฟนคลับแฟนรายการคือฟังประจำรายการนี้เสียงจิงเกิลนี้เสียงผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศต่างๆท่านบอกคุ้นเคยผูกพันมาตลอดระยะเวลาถ้าบอกตั้งแต่เช้าไก่โฮมาเปิดสถานีนะท่องจำขึ้นใจได้หมดว่ารายการอะไรต่อไปเป็นรายการอะไรเก่งมากที่สุดยอดเยี่ยมก็ต้องขอบพระคุณเลยนะคะเพราะบอกฟังทุกนาทีทุกชั่วโมงเลยนี่และแน่นอนค่ะในช่วงของเดือนกันยายนนะคะตั้งแต่เริ่มนี่แหละสัปดาห์นี้เป็นต้นไปคุณฟังนะคะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับผังรายการเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบข่าวสารรายการให้สนุกสนานให้เกิดประโยชน์นะคะท่านผอ.อรชิรยาบางธานีค่ะก็จะมีการปรับรายการจัดสรรเวลานะคะทั้งเครือข่ายหรือorganize ข้างนอกองค์กรภายนอกเนี่ยที่จะเข้ามาร่วมงานกับบ้านหลังนี้สวท.ขอนแก่นนะมาเช่าเวลาบ้างอะไรต่างๆฝากติดตามนะคะว่าเอ๊ะเดือนนี้จะปรับโฉมใหม่ค่ะในเรื่องของการผลิตรายการนะคะก็สวท.ขอนแก่นก็จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่นะเพื่อพัฒนาข่าวสารรายการให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นสีสัน ที่เรียกว่าเข้มข้นที่หลากหลายขึ้นนะคะฝากติดตามด้วยกันละกันส่วนรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นจิรพรมั่งคั่งนะคะก็อาจจะมีการขยับเวลาเช่นเคยเลยค่ะเพื่อที่จะให้หน่วยงานภายนอกนะคะได้มาร่วมเรียกว่าร่วมเวลากับบ้านหลังนี้สทขอนแก่นก็ฝากติดตามกันละกันว่าเอ๊ะตอนนี้คืออาจจะยังไม่เป็นรูปร่างเท่าไหร่แต่อาจจะประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นนะคะให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมได้ทราบเบื้องต้นว่าเดือนนี้เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการปรับผังรายการมีรายการใหม่รายการที่เกิดประโยชน์เกิดขึ้นจะเซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะฝากติดตามนะคะเอาละค่ะแต่ณวันนี้ณตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันที่นี่กับรายการสัญจรปลอดภัยนะไปกับสวทขอนแก่นนะคะ10:00 นจนถึง12:00 นค่ะณตอนนี้10:19 นกันแล้วนะคะขับรถไปพื้นที่ใดนะคะแห่งหนตำบลใดเดี๋ยวเรามาดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงค่ะเนื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศในพื้นที่นะคะว่าทั้งอีสานตอนบนค่ะนี่มหาสารคามกสิณแล้วก็แถบอุดรธานีนครพนมเลยด่านซ้ายขอนแก่นด้วยนะคะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะชุ่มฉ่ำกันนะก็ครึ้มๆแบบนี้แหละบรรยากาศคือไม่อยากจะลุกจากที่นอนสำหรับคนที่แบบทำอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะต้องตื่นได้แล้วค่ะจะเที่ยงกันแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยนอนเยอะเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวพลาดอาหารเช้านี่คือเดี๋ยวภูมิตกไม่สบายร่างกายอ่อนแอได้บอกไว้ก่อนนะมื้อเช้าเป็นมื้อที่แบบสำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ชีวิตเดินทางนะคะณตอนนี้ก็อย่างที่ว่าไปเตือนนะสำหรับคนที่จะเดินทางขับรถท่ามกลางฝนโปรยปรายแล้วก็ดินสไลด์ลงมาน่ากลัวนะฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ใช้ยวดยานพาหนะทุกช่วงเวลานะคะแล้วก็จะเก็บเห็ดเนาะหรือหาของป่าที่เกิดบนเขาอะนะคะเส้นทางธรรมชาติในช่วงนี้คืออันตรายนะคุณฟังคะดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางค่ะขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ในช่วงระหว่างที่เดินทางไปอาจจะมีเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วทำให้เรียกว่าดินกลบถนนดินกลบทางอาจจะไปแบบลำบากโอ้อันตรายนะอย่าเสี่ยงนะสำหรับคนที่ชอบเดินป่าเดินเขาในช่วงนี้ซึ่งก็ระมัดระวังนะกับอากาศในช่วงนี้ไว้ด้วยงานเพลงค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นทักทายงานเพลงกันต่อแล้วกันในช่วงแรกนะคะเอาซึ้งๆกันสักหน่อยนะฟังค่ะงานเพลงนี้ที่ก็มีทักทายเข้ามางานเพลงของคุณต่ายอรทัยนะฮิตฮอตฮิตตลอดกาลเลยนักร้องท่านนี้ก็ถือว่าคุณภาพที่สุดเลยนะคะคุณต่ายอรทัยคูณดอกสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นช่วงอัลบั้มชุดแรกๆเลยนะคะมาฟังพร้อมกันคุณฟังค่ะท่ามกลางบรรยากาศครึ้มแบบนี้บรรยากาศอากาศดีมากเลยนะแต่ก็ยังห่วงนะสำหรับคนที่แบบว่าเดินทางนะคะเดินทางตลอดเดินทางใกล้ๆหรือจะขับรถนะส่งของส่งพัสดุตามจุดต่างๆก็ลดความเร็วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังนะขับขี่กับรถที่ปลอดภัยกันค่ะ

ังแถวน้ำพองกันด้วยเนี่ยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาเนี่ยสาวแม่ห้องสอนนะคะของคุณคัทริยามรสีเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะอะไรคะ0432367726นะคะเรายำประชาสัมพันธ์กันอีกทีค่ะใครที่เดินทางในช่วงนี้ขับขี่ขับรถคือต้องขับช้าๆนะคะไม่ขับเร็วฝนตกแดดออกค่ะคือถนนโล่งรถไม่เยอะเราก็ยังต้องแบบขับรถช้านะคะคือลดความเร็วนะเพื่อความปลอดภัยมาดูกันหน่อยว่าวันนี้ใครบ้างนะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ทักทายกันนะคะในช่วงนี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยทางสนขอนแก่นคุณเทพชัยรักชัยภูมิสวัสดีนะคะเมืองขอนมีแดดแล้วชัดเจนครับขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีคุณพี่ธวัชชัยพรหมนัสค่ะขอเพลงในยอดยาหยีสวัสดีพี่แดงนะคะสวัสดีคุณพี่ธวัชชัยค่ะมีหลายท่านนะคะที่บอกว่าฟังแล้วก็กริ้งกร้างเข้ามาหลังไมค์บางทีอาจจะรับไม่ทันหรือสายไม่ว่างนะคะคือเชื่อเลยว่าวันนี้คือทำงานอยู่ไม่ค่อยสะดวกที่จะติดตามรับชมบนเพจสพท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์จะบอกฟังคลื่น FM นะควบคู่กับการทำงานไปด้วยเนาะไม่ได้ขับรถนะแต่ว่าฟังค่ะเอาล่ะนะมาดูกันสักนิดนึงค่ะรถลุยน้ำท่วมนี่ลืมกันแล้วหรือยังนะว่าในรอบปีนะเราจะมีน้ำท่วมสักครั้งสองครั้งไหมเงี้ยไม่ท่วมนานเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นต้องขับรถแล้วลุยน้ำท่วมนะจะทำอย่างไรระดับน้ำที่ปลอดภัยนะคะในการที่จำเป็นต้องขับรถลุยน้ำจริงๆนี่คือไม่ควรเกิน30เซนติเมตรถ้ากะด้วยสายตาก็คืออย่าเกินครึ่งขอบล้อรถเรานะเดี๋ยวรถจะท่วมแล้วก็จะเข้าเครื่องยนต์ก็คือน็อกเลยนะคะไม่ควรเกิน30เซนติเมตรนะหรือประมาณกึ่งกลางล้อรถยนต์แต่มีรถบางประเภทนะคะอาจจะมีความเรียกว่าไปตกแต่งมาเนาะให้เตี้ยต่ำกว่าเดิมนี่รู้สึกว่าเหมือนรถแข่งอย่างเงี้ยแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารถที่จำเป็นจะต้องขับแล้วลุยน้ำแล้วน้ำท่วมถนนเนี่ยลำบากนะคะเอาละมาดูนะคะว่าวิธีปฏิบัตินะถ้าเกิดจำเป็นต้องขับลุยน้ำเนี่ยต้องลดความเร็วค่ะชะลอความเร็วก่อนถึงจุดน้ำท่วมนะคะถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องข้ามเพราะอันตรายแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้รถเราพังนี่มากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะลดความเร็วคุณฟังคะชะลอความเร็วก่อนถึงจุดน้ำท่วมนะเพื่อไม่เกิดการที่จะไปแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะนึกภาพออกนะคะคลื่นน้ำนะไปซัดกระเด็นใส่คนที่อยู่ข้างๆเพื่อนร่วมทางคนเดินทางเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้และก็คลื่นน้ำเนี่ยซัดเข้าไปในเครื่องยนต์ของเราด้วยนะคะหรือรถคันอื่นอย่างที่ว่าไปนะเพราะฉะนั้นลดความเร็วนะคะปิดแอร์คุณฟังคะปิดแอร์รถยนต์ทันทีเพื่อป้องกันพัดลมแอร์ไปพัดน้ำเข้าไปในเครื่องนะคะแล้วก็ลดภาระเครื่องยนต์ด้วยนะใช้เกียร์ต่ำค่ะใช้เกียร์1หรือเกียร์ L นะคะเพื่อรักษาความเร็วรอบเครื่องไม่ให้ตกและป้องกันเครื่องดับนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างหรือว่ารักษาระยะห่างนะเว้นระยะจากคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่ออะไรเผื่อข้างหน้าเขาเบรกเผื่อข้างหน้ามีอะไรที่แบบเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะเราจะได้จอดหรือเบรกทันจะได้ไม่ต้องไปชนท้ายคันอื่นนะคะและอีกอันนึงห้ามสตาร์ทหากว่าเครื่องดับทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดหากรถดับกลางน้ำค่ะห้ามบิดกุญแจสตาร์ทซ้ำเด็ดขาดห้ามนะนี่คือห้ามนะคะเพราะว่าน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทำให้ก้านสูบชำรุดก้านสูบคดได้เหล่านี้เป็นต้นเรามาเรียกว่าได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันแหละนะคะนำเรื่องที่เกิดประโยชน์มาฝากกันคือไม่เกิดก็ดีไปไม่เจอก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเจอนะคะก็นำมาฝากมาเตือนภัยทุกท่านสวัสดีนะคะคุณบนสวรรค์บางแดดเนาะวันนี้ทักทายเข้ามานะคะเอาไปฟังงานเพลงที่ทักทายเข้ามาหลังไมค์กันต่อเลยกันสาวแม่ห้องสอนนะไหนใครเป็นสาวแม่ห้องสอนบ้างอาศัยในพื้นที่ขอนแก่นหรือมาทำงานที่ขอนแก่นนะคะ
งานเพลงนี้ของคุณแคทริยามารสีทักทายเข้ามานะคะแถวเมื่อสักครู่นี้นะคะแถวน้ำพองเนาะจัดให้เลยค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่เดินทางขับขี่ของรถใช้ถนนค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เป็นช่วงฝนนั่นแหละนะคะจะบอกว่าปลายฝนหรือเปล่านะจะต้นหนาวกันแล้วนะจะสิ้นปีแล้วนะฟังค่ะนี่ก็เข้าสู่เดือนกันยายนนะวันนี้วันที่1นะคะ1กันยายน2569นะคะวันนี้วันอังคารนะ เดี๋ยวลืมวันเวลานะคะบางทีผังประจำวันนะอาจจะคลาดเคลื่อนด้วยวันวันที่เวลานะฉันต้องเช็คดีๆก่อนนะคะอ่านดีๆก่อนดูดีๆก่อนตั้งสติก่อนเช่นเดียวกันนะตั้งสติก่อนจะทำอะไรนะคะตั้งสติก่อนขับขี่กับรถนะไม่ใช่สตาร์ทแล้วค่อยตั้งสติหรือสติไม่เป็นไรแต่ขอให้มีสตังค์หรือเปล่าไม่ได้นะคะแบบนั้นคืออันตรายมากเลยมีสตังค์ติดตัวแต่สติเบลอๆนะคะก็นี่เสี่ยงเกิดอันตรายในขณะที่เดินทางขับขี่ขับรถใช้ถนนนะจะเป็นคนขับหรือจะเป็นคนซ้อนหรือจะเป็นผู้โดยสารทุกอย่างค่ะมีสตินะคะจะขึ้นรถลงรถเช่นเดียวกันดูว่าเป็นไฟจราจรไฟแดงจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังมาดูสถานการณ์อีกบางทีไฟแดงอ๋อนะเป็นทางแยกทางร่วมนะคะนี่เราต้องดูนะดูอย่างชัดเจนก่อนจะข้ามถนนหนทางถ้าเป็นเส้นทางม้าลายค่ะเราก็ค่อยๆขยับเป็นการขอทางให้ทางนะคะในขณะเดียวกันคนที่เห็นว่าเพื่อนร่วมทางหรือคนที่จะเดินทางเท้าเนี่ยกำลังจะข้ามถนนนะเราต้องชะลอคุณฟังค่ะต้องให้เกียรติต้องมีน้ำใจเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะจะเฉยเมยไม่ได้นะคะคนทุกวันนี้เห็นไหมวิ่งออกมาตามตรอกซอกซอยนะคะดูเหมือนว่าจะไม่สนใจใยดีคนรอบข้างจะไม่แยแสกันเลยเขามาทางตรงไม่สนแหละนะโอ้วิ่งออกมาตามตรอกซอกซอยเลยนี่คือแบบเลี้ยวฉับทันทีเลยนะคะแบบฉับไวมากคันอื่นที่เขาวิ่งมาทางตรงไม่สนใจคุณเบรกทันก็พอแบบนั้นไม่ได้ค่ะกฎหมายกฎระเบียบไม่ได้มีบอกอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมานึกใหม่นะคะแล้วก็มาปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยใช้ยุทยานพาหนะค่ะไม่ใช่ต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างไปต่างคนแบบเอามันต่างคนแบบว่ารับมือทันเถอะฉันวิ่งออกมาพรวดพราดคุณต้องเบรกให้ทันอย่างนั้นหรือหลายคนมีคำถามในหัวแบบนั้นเหมือนกับดิฉันหรือเปล่านะคะหลายท่านก็แบบอย่างนั้นเหมือนกันก็ฉุนโมโหนะรู้สึกทำให้ตนเองตกใจเฮ้ยมาแบบนี้ด้วยหรือถ้าฉันเบรกไม่ทันหรือรถคันใหญ่รถพ่วงนะคะคุณก็คงจะเสร็จไปแล้วหรือเปล่าคุณคงจะแบบแบนแรบคาบอย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออยู่ในหัวขึ้นมาในหัวทันทีว่าเราต้องแบบนะว่าเห็นคนอื่นคันอื่นที่เขาวิ่งมาทางตรงก็ต้องหยุดก่อนอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่วิ่งออกมาพรวดพราดอย่างเงี้ยนะคะนะคะจะได้ปลอดภัยเนาะเอาละค่ะก็มีงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามาบรรยากาศวันนี้ใช่แล้วนะคะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยในขณะที่ใครก็ตามขับรถในตอนนี้ถ้าเจอถนนหนทางน้ำท่วมฉับพลันหรือว่ามีน้ำท่วมขังอย่าขับเร็วเลยกันนะคะขอบคุณคุณแม่ FC ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงจัดให้แล้วนะจริงๆก็ทักทายเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะรอยแผลเป็นค่ะไปต่องานเพลงนี้พิเศษสำหรับพี่แดงสตึกนะคะแม่ยอดยายีเอาเวอร์ชันของคุณชายเมืองสิงห์ค่ะและก็มีอีกหลากหลายงานเพลงที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ

0: ล์งานเพลงแบบเรียกว่าไม่ง่วงนอนนะแบบจะโจ๊ะนะที่ทักทายเข้ามาเนี่ยหลายท่านบอกว่าช่วงนี้ก็ทำไมงานเพลงซึ้งนะก็เข้ากับบรรยากาศจริงๆนะแต่บางท่านบอกว่าขับรถไปนะมีความรู้สึกว่าอากาศข้างนอกเย็นสบายมากเลยนะคะก็อยากจะทักทายงานเพลงแบบโจโจ้นะคะก็0432367 26นะยังอยู่ด้วยกันที่นี่รายการสดนะคะแล้วก็ติดตามชมสดกันทั่วโลกเลยบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาดูกันนะคะว่าขับรถอย่างไรปลอดภัยคือลดความเร็วนะคะแล้วใช้เกียร์ต่ำในขณะที่เราต้องลุยน้ำแต่ก็ต้องดูด้วยว่าระดับน้ำนะเกินครึ่งขอบล้อรถหรือเปล่านะก็ไม่ควรจะเข้าไปลุยนะเดี๋ยวจะทำให้รถเสียหายได้นะฟังค่ะวันนี้เป็นวันดีนะมีเซลก็มาด้วยค่ะว่าที่เศรษฐีนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขับรถอย่างไรนะให้ปลอดภัยที่สุดจริงๆนะต่อให้มีเงินทองมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆถ้าเราใช้ชีวิตประมาทนะคะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสใช้เงินใช้ทองนี่นะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มนะกับใครที่ขับรถเร็วหรือขับแบบประมาทหวาดเสียวผมฟังค่ะอย่างที่ว่าไปทุกวันนี้นะแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคุณฟังด้วยบอกอู้เป็นเรื่องจริงนะคุณจรพรบอกว่าออกมาตามตรอกซอกซอยหรือมุ่งทางตรงนี่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช้ไฟนะคะไปอย่างเดียวพุ่งทยานอย่างเดียวและก็ในฐานะที่เราขับมาแบบทางตรงค่ะก็ให้เราแบบคอยเบรกอย่างเดียวคือเบรกไม่ทันไปชนเขาเหมือนเราผิดข้างเดียวนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าถ้าท่านได้ปฏิบัติขับขี่ขับรถหรือมีการสอบใบอนุญาตขับขี่ขับรถมาก่อนหน้านี้แล้วตรงนั้นแหละค่ะพื้นฐานตรงนั้นทฤษฎีที่ดีๆตรงนั้นจะช่วยให้ท่านนะคะนำกลับมาใช้แล้วก็จะช่วยปลอดภัยเนาะไม่ใช่แบบขับประมาทไม่ใช่ละเลยกฎหมายกฎระเบียบนะคะเพราะต่างคนต่างละเลยกฎหมายกฎระเบียบทราบดีนะทฤษฎีอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทุกท่านทราบดีนะคะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติน่ะเห็นเป็นที่ประจักษ์เลยหลายท่านก็แบบไปอย่างเดียวแล้วแต่ใครจะเบรกทันเบรกไม่ทันถ้ามาชนฉันละเป็นเรื่องใครชนก่อนคนนั้นก็ความผิดก่อนอย่างนั้นน่ะนะคะคือบางทีก็ไม่แฟร์เสมอไปสำหรับคนที่เขาแบบชนไม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นท่านก็ได้หรือจะเป็นเราก็ได้ที่ขับไปประมาททำให้คันอื่นเขาเสียหลักอ่ะมาชนเราเองต่างหากที่ประมาทก่อนหรือเปล่าลองพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมการขับรถที่เรียกว่าประมาทไม่ปลอดภัยสร้างความเสียหายให้ตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางไปด้วยอันตรายนะคะฝากไว้เลยสวัสดีนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะคะระบบเสียงชัดเจนขอบคุณด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวเราฟังสิ่งดีๆก่อนนะคะสปอตพรบไม่ต้องรอเดี๋ยวที่ทางคปภ.สำนักงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะได้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนนะสำหรับใครที่ยังไม่เลื่อนล้อต่อภาษีอยากจะทำประกันคุ้มครองรถคุ้มครองตนเองเหล่านี้เป็นต้นนะลองพิจารณาดูค่ะว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนที่คุ้มค่าแล้วก็ช่วยเราแบบจ่ายได้อย่างมั่นอกมั่นใจนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังสิ่งดีๆกันค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
0: เพลงที่คุณฟังทักทายเข้ามานะคะเป็นงานเพลงของประเทศเพื่อนบ้านเนาะศิลปินชาวลาวท่านนี้นะคะและก็ งานเพลงนี้น่ารักมากเลยคอยอ้ายอยู่สายฝนนะคะลองฟังดูนะคะสนุกสนานไปด้วยกันในช่วงเวลาขับขี่รถในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ

เสียดายจริงนะเวลาก็หมดแล้วนะความสุขทางเสียงเพลงเนี่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคดีๆขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยนะที่นี่แหละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุไปกับทางสพ.ขอนแก่นภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สพ.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ บางธานีขอบคุณด้วยนะคะสำหรับใครที่ทักทายงานเพลงเพราะๆสนุกสนานเข้ามารวมไปถึงท่านที่บอกกดไลค์กดแชร์หรือว่าติดตามชมย้อนหลังนะคะคุณพี่อธิราชมายุรวาสวัสดีคุณพี่สมบัติสุวรรณานะคะนี่บอกว่าสวัสดีครับวันนี้ฝนคงหนาวทั้งวันแหละครับก็คือตกทั้งวันแล้วก็หนาวทั้งวันนะชัดเจนภาพเสียงนะคะอยู่ต่างประเทศนะยังอุตส่าห์เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศจริงๆนะมีหลากหลายเพลงค่ะแล้วก็มีหลายท่านนะบอกว่าช่วงนี้ฟังในรถนะคุณจิรพรนะแล้วก็พิกัดไม่จะอยู่แถวบ้านทุ่มนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วคือมีอาชีพนะคะส่งของส่งพัสดุนำรถส่วนตัวนะคะรถยนต์ส่วนตัวค่ะมาประกอบอาชีพส่งของส่งพัสดุตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขับขี่เคารพกฎระเบียบจราจรด้วยกันแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วจิรพรมั่งคั่งขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางขับขี่ปลอดภัยด้วยงานเพลงนี้เราจะลากันไปนะคะงานเพลงของคุณต่ายอรทัยพิเศษสำหรับคุณพี่อธิราชมายุรวาทแล้วก็ทุกท่านค่ะกินข้าวหรือยังมื้อเที่ยงนะคะก็เตรียมรับประทานให้อร่อยๆด้วยกันส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมด้วยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัตรเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราธานีช่วงสุราธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มี

0: ชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
1: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
0: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
2: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
3: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
2: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาลชโยรายงาน
0: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
4: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
5: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้อง

0: ต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแต่เนี้ยทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการทำงานการทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียเรื่องนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
1: ที่ท่านศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาจระเกตรายงาน
2: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกอีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจัดเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
4: นายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
5: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
4: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ชวิศักดิ์ปทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแต่ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
6: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุทธดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
10: ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาใช้โครงการ THR Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THR Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการหรือช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
9: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
11: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สคร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
13: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมน้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนัก ต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอนุญาครับ
12: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
8: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
8: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
15: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
8: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
16: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความ และสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
8: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
3: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวในการเลี้ยงปศุสัตว์ โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรตรุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรต U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงจริงนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ลดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมส์ในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองนั่นนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
18: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
17: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
19: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาและกองทุนนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากที่จะให้กำลังใจ
17: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
20: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
21: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
22: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: ไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตราและจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือก ปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผิวเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่นาซาผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซลาเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซลาเซล
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาเซลเอิ้นหาวีโซลาเซลโทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ไหวอัตราดอก22-24%ต่อปีจ้าเงินติดล้ออ
1: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24 ชั่วโมง
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราที่เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพาน

ิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับพบกับหมอสงวนนะครับทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคาร13นาฬิกาถึง14นาฬิกาในรายการเสียงชุมชนคนอีสานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงนี้กระจายสัญญาณเฉพาะ FM นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่ทุกคนแสวงหาแล้วก็ทุกคนพยายามที่จะสร้างขึ้นให้กับร่างกายนะครับโดยเฉพาะแฟนรายการนะครับผู้สูงวัยผู้ที่มีสุขภาพที่บ่ค่อยแข็งแรงนะครับจะปรึกษามาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุจังไหนจะมีภูมิคุ้มกันช่วงโควิดกำลังสิเริ่มเข้ามาช่วงอากาศเริ่มมีฝนมีหนาวมีฮ้อนนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มมีข่าวว่ากำลังสิเข้าสู่ช่วงของฤดูกาลที่มันกำลังจะกระจายตัวนะครับในหลักของการแพทย์แผนไทยเฮาก็จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันก็คือสร้างด้วยการใส่กลุ่มสมุนไพรง่ายๆพื้นฐานนะครับเคล็ดไทยธาตุทั้ง4นะครับอันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับธาตุดินเห็นเป็นตัวเป็นต้นนะครับก็คือเกสาโลมานะขาท่านตาตะโจนะครับผมหนังแขวนะครับเล็บนะอวัยวะนะครับภายในร่างกายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันที่มันสร้างยากนะแต่ว่าก็สร้างได้นะครับการที่จะสร้างก็คือหนึ่งต้องเข้าใจนะครับด้วยลักษณ์ของการแพทย์แผนไทยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือใส่สมุนไพรปกติจะเป็นตำรับยาที่เป็นยาอายุวัฒนะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวที่เป็นสูตรเก่าคือบอระเพ็ดเม็ดข่อยทิ้งถ่อนตะโกนาแห้วหมูนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็น้ำผึ้งอาจจะมีมะขามเปียกเนี่ยมันหลายอย่างนะครับ8อย่าง9อย่างนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นยาที่ใส่กันมาแต่ว่าเฮ็ดยากหายากหมอจังหวัดก็เลยประยุกต์ใส่นะครับใส่สูตรชี้ตัวนะครับเป็นตัวสร้างภูมินะครับเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงนะครับกินข้าวกระแซบนอนกระลับครับทายก็ดีอันเนี้ยกินแล้วจะได้3อย่างตัวสรรพคุณตัวหลักก็คือบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดหรือเครือกระห้อตัวที่2นี่มะเขือพวงหรือบักแข้งนะครับหน่อยเม็ดหน่อยเป็นพวงเป็นพวงนี่แหละนะครับใส่สดนะครับตัวที่3นี่หัวหญ้าแห้วหมูนะครับหัวหญ้าแห้วหมูนี่ก็ลกน้ำไห้น้ำหน้าน้ำพื้นที่มีหญ้าหญ้าแห้วหมูเอาเฉพาะส่วนหัวล่างสะอาดกินจะออกหอมหอมเผ็ดๆซ่าๆนะครับเป็นหัวคล้ายๆกับแห้วเนี่ยแต่ว่าเป็นก้อนซ้ำประมาณนิ้วก้อยนิ้วเครื่องนิ้วก้อยแล้วแต่หัวหน่อยหัวใหญ่นะครับตัวที่4นี่มะขามเปียกนะครับมะขามสม

0: ข้อนี้แหละนะครับถูที่4ขั้น1ก่อนไล่ความชื้นทำความสะอาดแล้วก็คัดเอาที่มันสมุนไพรที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งเจือปนนะครับปราศจากขี้ดินปราศจากเชื้อรา สดใหม่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่น้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งนะครับอันเคดีแน่ก็น้ำผึ้งเดือน5น้ำผึ้งหลวงนะครับหรือชั้นในโล่งหรือขี้สูตรนะใส่น้ำหวานนะครับหรือผึ้งโพ่งหรือมิมได้หมดนะครับวิธีการก็เอาทุกอย่างเสมอกันทุกอย่างเท่าๆกันขยังละเครื่องขีดกับยังละเครื่องขีดขยังละ1ขีดกับทุกอย่าง1ขีดตําไอ้ที่มันแข็งๆก่อนกับหัวหญ้าเหี่ยวหมูนะครับตําให้มันละเอียดนะตัวนี้จะบํารุงธาตุครับล่มโดยเฉพาะคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อท้องจุกท้องเสียดท้องแน่นนะต้องใส่หัวหญ้าเหี่ยวหมูนะเอามาใส่ในตำรับยานี่นะครับตัวต่อมากับมะตํามะเขือพวงมะเขือพวงหรือบักแข้งนี่เป็นสมุนไพรที่เฮ็ดให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดของหัวใจนี่ทำงานได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับหมอผ่าตัดสมองหมอที่เชี่ยวชาญก็แนะนำนะครับให้ใส่กับมะเขือพวงหรือบักแข้งมะแข้งนี่ก็กินควบคู่กับเครื่องกระห้อมจักมันเป็นหยังมันสิเฮ็ดให้ความขมมันลดลงนะครับฉะนั้นแล้วมะแข้งหรือมะเขือพวงต้องมีนะครับก็ตําให้มันละเอียดตัวที่2ตัวที่3กับเครื่องกระห้อหรือบลอเพชรนะครับย่างละเท่าๆกันตัวที่4กับสุดท้ายบักขามเปียก1ให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็สุดท้ายกับน้ำผึ้งผสมร่วมกันบลอเพชรมีแก้ไขบำรุงน้ำดีนะครับเป็นยาอายุวัฒนะเหี่ยวหมูครับล่มเป็นยาอายุวัฒนะท้องอืดท้องยืงย่อยบ่ดีนะครับมะเขือพ่วงกระจายเลือดล่มรสเฟื่อนๆปลาปลาซาซาหึ่นๆนะครับส่วนมะขามเปียกกับฟอกโลหิตนะครับซอยการขับถ่ายนะครับนี่คือกลุ่มสรรพคุณของซีกุมารมะพอกกุมารที่หาก็คือน้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งนะตัวนี้ลดอาการอักเสบนะครับดูแลเรื่องแผลภายในดีๆบำรุงหัวใจบำรุงดวงจิตนะกินแล้วก็นอนหลับดีวิธีการใส่ก็ใส่กินก่อนนอนครั้งละประมาณปลายข้อนิ้วก้อยหรือเท่าเม็ดมะเขือพวงหรือเม็ดบักขามบักขามสมเท่านี้ล่ะในบักขามสมสั้นๆนั่นพ่อนะครับกินร้ายกับเจอ้วนสิพี่นะครับกินข้าวแซ่บนะหลายคนกินอยู่เดือนหนึ่งจากน้ำหนัก45กิโลขึ้นมาเป็น47กิโลนอนหลับดีนะครับพอสะดุ้งตื่นนะครับกินแล้วก็ขับถ่ายดีตอนเช้านะครับแล้วก็อารมณ์ก็ดีนะครับนี่คือกลุ่มยาอายุวัฒนะเคล็ดให้ภูมิต้านทานเฮาแข็งแรงนะครับนี่เอามาฝากสำหรับ FC ที่ยังบ่ทันได้เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพช่วงป้องกันและก็ฟื้นฟูและก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงนะครับกินได้ต่อเนื่องนะครับกินได้ตลอดนะครับบ่มีผลกระทบแต่ที่นี่วิธีการกินบลอเพชรที่ผิดวิธีก็คือกินเกินขนาดนะครับบางคนไปเห็นคลิปนะครับคนที่2คนที่3คนที่4เป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับกลุ่มที่เป็นโรคลายโรคฝีโรคมะโรคฝีเนื้อลายกลุ่มนี้จะห้อนเลือดล่มจะห้อนนะครับโรคหิตจะห้อนเพิ่นจินเทื่อละคืบ2คืบอันนี้ฟักมุนๆละเอียดแล้วก็จินเทื่อละหอบต้องหอบนี่อันเนี้ยมันจินถูกขิ้งเพิ่นมันจินถูกกับธาตุถูกกับโรคเขาเป็นเฉพาะกรณีอย่าไปหาเหตุตามนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับอันใส่สูตรของหมอสงวนนี่ปลอดภัยนะครับพอมียาตัวซอยทั้งเปี่ยวทั้งเฟือนทั้งหึ่นทั้งขับล่มนะครับแก้วินเวียนพร้อมนะครับถ้าไปกินตะเกียบแอลกอฮอล์ได้หลายนี่มันจะวินนะครับเคล็ดเหตุตับเย็นเกินนะตับกับสิมีภาวะความเย็นมากๆเอาไปมาตับเย็นตัวเหลืองซีดคือยังสมัยนึงเขากินฟ้าทลายโจรช่วง ไข้หวัดนกนะครับกินพอความหวาดกลัวนะครับกินไปกินมากกินมากกินไปกินเกินโดสนะครับฟ้าทลายโจรกินเมื่อมีอาการโรครสขมแต่ว่าไปกินป้องกันในแห้งเหลืองเขาเหลืองเขาเพราะว่าตับมันเย็นน้ำดีก็สิเกิดมีปัญหานะครับน้ำดีก็สิเหนียวสิหนืดสิข้นเอาไปมาซีดนะครับความดันต่ำอันนี้คือกลุ่มที่รสขมที่ไม่ควรกินติดต่อกันต่อเนื่องหรือถ้าจะกินก็กินเฉพาะเมื่อมีอาการไข้ฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดเหมือนกันนะครับบอระเพ็ดก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ากระใส่พ่อตามที่หมอแนะนำนะครับปลายข้อนิ้วก้อยต่อวันนะครับส่วนท่านใดอยากปรึกษาก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเบอร์นะไม่กะ03นะ2367 26นะครับติดต่อปรึกษาสุขภาพกับหมอสงวนนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับและท่านใดอยากปรึกษากะขออยากรับสายแหลกแหกหมันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: ยาเอี่ยนโทรมาจากแท้คุ้มเจ้าค่ะ
0: ครับ
1: อยากจะถามอันสูตรยาที่ใส่บักแข้งนะบ่ใส่บักแข้งได้บ่ค่ะ
0: บ่ดีครับบักแข้งมันอืดปานนั้นดิครับ
1: มันมีอยู่แต่ว่ายายเป็นโรคลัสซีเมียหรอมันเหล็กหลายคนว่าเหล็กหลายกินบ่ได้ค่ะ
0: อ๋อมันเหล็กหลาย
1: ยายอายุ74แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสั้นๆก็ใส่กระชาย
1: ใส่กระชาย
0: ค่ะใส่กระชายกระชายเอาสักประมาณน้อยๆนะครับเครื่องนึงของสมุดคุณยายใส่ยางละขีดเป็นบ่
1: ค่ะ
0: เออกระชายเอาใส่สักประมาณสัก2หักพอครับ2หักนะครับแล้วก็ไส้ฝางมีฝางบ่
1: ฝางเอาจังได๋มันไส้ค่ะ
0: ฝางก็สับมุนๆนะสับมุนๆบดเป็นผง
1: เอาแกนมันติค
0: ่
1: ะ
0: แม่นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาใส่บ้านประมาณจักซ่อน2ซ่อนชา
1: อยากถามอีกว่าโรคลักซีเมียมันปวดหัวบ่ค
0: ่ะก็ปวดครับ
1: มันทำให้มีนหัวบ่เศร้าแม่ค่ะ
0: ครับกินของพิษดูครับคุณยายกินของพิษดูคุณยายมากินยังครับ
1: ก็กินธรรมดาค่ะว่าของที่พิษเพิ่นก็ให้หมดจังไหนจังตับไก่จังหยังที่ก็บ่กินได้ค่ะ
0: แม่งกินบ
1: ่แยกหมูก็บ่กินได
0: ้
1: ค่ะ
0: แม่งกินบ
1: ่แม่งก็โดนๆก็กินอยู่ค่ะ
0: ปกติมากินยัง
1: ก็กินธรรมดาเขาธรรมดากับหนึ่งปลาหนึ่งปิ้งปลาทอดปลาเป็นเจ้าค่ะ
0: ปลาหยัง
1: ปลาสะเพียนปลาขาวแล้วก็ปลานิ้นค่ะ
0: อืมครับกระสิแพร่หลายแปลว่ามันซีดหลายครับมีความซีดหลาย
1: ค่ะ
0: อันเป็นหลายก็ต้องคอยโทษปรึกษาอันเบื้องต้นก็กินได้ค่ะกินได้ครับประมาณเท่าเม็ดมะเขือพ่วงก่อนนอน
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอฟซีที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็เรียนเชิญนะครับปรึกษาได้นะครับ043 236 726นะครับ043 236 726กลุ่มคาลาซิเมียนะครับกลุ่มโรคหิตจางนะเป็นกลุ่มที่บ่อปางนะครับแล้วก็ต้องเพี้ยนดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาโรคที่มันสลับซับซ้อนต่อเนื่องแล้วก็ต้องควบคุมกลุ่มอาหารนะครับอาหารที่บ่ควรไปแตะต้องก็คือกลุ่มอาหารมักดองนะครับมันจะเพิ่มอาการอักเสบของร่างกายนะครับทุกส่วนนะครับทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคาลซิเมียนี่มักจะมีปัญหานะครับเกิดความห้อนความห้อนก็สิเข่าหัวนะครับเข่าหัวแล้วก็สิปวดหัวตัวห้อนนะครับต้องรับความห้อนด้วยกลุ่มที่สมุนไพรแนะนำไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับกินกะประมาณ1เม็ดนะครับก่อนนอนนะครับแต่ว่าคันเป็นลาก็ต้องปรึกษานะครับแล้วก็พยายามบำรุงโลหิตด้วยกลุ่มสมุนไพรที่เป็นกลุ่มสมุนไพรที่ซอยเรื่องของบำรุงโลหิตโดยตรง นะครับไม่ว่าจะเป็น1ฝางนะครับ2มากระทืบโล่งนะครับพวกเนี้ยบำรุงโลหิตนะครับเอามายางละประมาณจัก30กรัมนะครับหรือเครื่องขีดนะเอามาต้มนะครับกินกับข้างละประมาณครึ่งแก้วห้ามกินหลายเด้อนะครับถาดอ่อนนะครับกินด้วยความระมัดระวังนะครับกินเบิ่งตามกำลังก่อนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญต้องหาวิธีการดูแลสุขภาพให้มันถูกต้องแล้วก็เน้นกินพวกผักโดยเฉพาะกุ้งผักที่ขออนุญาตรับสายครับผักที่บำรุงโลหิตมีอยู่หลายตัวด้วยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ฟันอายุ68แล้วล่ะบาที่นี่จะตามยาสมุนไพรที่คุณหมอบอกไปตอนต้นรายการนั่นอยู่คลินิกคุณหมอมีไว้จำนายบ่ค่ะ
0: บ่มีครับต้องเฮ็ดเองครับ
1: โอ้ครับผมสามารถเฮ็ดเองได้
0: อ๋อ
1: ก็เลยโทรมาถามสนดอกว่า
0: ท่านมีท่านมีก็จะมีแบบเป็นอื่นนะครับท่านอยากสนใจก็ต้องคอยโทรปรึกษานะครับ
1: อ๋อท่านโทรขอทางมือถือเนาะคลินิกคุณหมออยู่แถวใดเนาะค่ะ
0: ต้องคอยโทรถามครับมันผิดกติกา
1: เนาะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ได้ๆค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับอย่างมันผิดกติกาก็มันบ่สามารถตอบได้ท่านอยากคงได้แต่ก็โทรปรึกษานะครับแต่ว่ามองกับอยู่ในคอนแกนนี่แหละนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับชุดแรกเกี่ยวกับกลุ่มยาอายุวัฒนะนะครับแห่งกินแห่งดีนะครับชุดที่สองนี่โดยเฉพาะผู้ที่ไปฉีดมาหรือรับพิษต่อเนื่องนะครับต้องถอนพิษนะครับออกจากร่างกายนะครับให้มันจบไปให้มันดีให้มันซวงให้มันเศร้านะครับให้เอาใบร่างจืดนะครับใบร่างจืดนี่5ใบนะครับใบร่างจืดนี่5ใบเอามาเป็นต้มนะครับเป็นกุ้มยาต้มนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนี่คือใบร่างจืด5ใบตัวที่2ใบบักหน้า5ใบตัวที่3ใบเตยตัวที่4ตะไคร้2ต้นนะครับเอามาต้มนะครับกินน้ำข้างละแก้วเศร้าเที่ยงแรงเฮ็ดไม่สมือนะครับนะพิษต่อกันหามือนะครับต้องถอนพิษออกเดี๋ยวนี้บอกว่าจะเป็นดารานักแสดงนักร้องนะครับหรือคนที่รู้จักมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการไหลนะครับไหลไปใสนะครับไหลไปเลยนะครับสวัสดีครับนะพี่น้องทักทายทั้งTikTok นะครับก็ทักทายกันนะครับทั้งไก่ทั้งไก่นะครับบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดสมองนะครับเดี๋ยวแตกเดี๋ยวตีบเดี๋ยวตันเดี๋ยววูบนะครับอาการเหล่านี้บางเคสเป็นนักกีฬานะครับเป็นนักมวยอันนี้ก็โทรมาปรึกษานะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับมีปัญหาเรื่องของแน่นหน้าอกเจ็บหัวใจก็แนะนําให้ใช้สูตรนี้แหละครับนะต้มกินก่อนจากห้ามือหกมือนะครับข้างละ1แก้ว3เวลานะครับกินดีแล้วก็มาฟื้นฟูด้วยวิธีการอย่างอื่นตามอาการของโรคนะครับนี่คือสูตรที่2เอามาฝากนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการวิ่นเวียนหน้ามืดตาล่ายนะครับปัญหาเกี่ยวกับของหัวใจนะครับเลือดล่มเดินบ่ดีนะครับเดี๋ยวเป็นวิ่นเดี๋ยวปิ่นเวียนเดี๋ยวดมยานะครับเดี๋ยวเจ็บหน้าอกเดี๋ยวซีดนะครับสมุนไพรเป็นตำรับยาที่ดีก็คือกลุ่มตำรับยากลุ่มยาหอมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาหอมเทพจิตยาหอมอินทจักรยาหอมนวโกฏนะครับแล้วก็กลุ่มยาหอมต่างๆนะครับกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มยาที่บำรุงหัวใจเฮ็ดให้เลือดล่มเดินดีนะครับคันเฮาบ่เข้าบ่ถึงเฮากะหากุ้มยาหอมที่มันใกล้ตัวนะจะตา 8JD จะตาจักเกดีก็สร้างเฮากะเอามากินนะครับจักครึ่งช้อนชานะครับเวลากินยาหอมให้ดีต้องชงกับน้ําฮ้อนนะครับใส่จักยาหอมเคิงซ่อนซ่าชงกับน้ําฮ้อนชงให้เข้ากันคือชงกาแฟนี่แหละนะครับเวลากินก็กินอุ่นๆ นะครับกินอุ่นๆนะครับตัวนี้จะเฮ็ดให้เลือดล่มเดินดีลดอาการวิ่นเวียนลดอาการหน้ามืดตาไล่มื้อนึงก็กินสัก1เวลาหรือ2เวลานะครับอาจจะเป็นตอนเช้านะครับหรืออาจจะเป็นยามมื้อแลงนะครับก่อนอาหารจะดีนะครับคันหลังอาหารก็สิซอยย่อยไปในตัวนําอันนี้ก็เอามาฝาก3สูตรนะในช่วงของฤดูกาลที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะคนเก็บคนไข่นะครับคำถามมาอีกคำถามหนึ่งลำไส้อักเสบใช้ยาอะไรโอ้อันนี้ต้องปรึกษานะครับนะถ้ามีอาการเป็นหลายเกี่ยวกับลำไส้อันนี้คำถามจาก TikTok นะครับถ้ามีอาการมากเกี่ยวกับลำไส้ต้องปรึกษาก่อนนะตอนนี้อายุจักปีนะ20ปี30ปี50ปีนะครับฤทธิ์สีดวงกินกลุ่มยาอะไรก็จะมีกลุ่มยาบรรเทาคำถามจากโซเชียลนะครับกับกลุ่มยาบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกับเพชรสังฆาตนะครับเพชรสังฆาตกินครั้งละ2แคปซูลนะครับกันคนตัวใหญ่น้ำหนักแต่60 70โลขึ้นไปแต่คันน้ำหนักต่ำกว่า50กิโลนี่นะครับ1แคปซูลนะครับ250มิลลิกรัมนะครับหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นนะครับนี่ก็จะบรรเทาอาการส่วนมีหลายคลิปนะครับหลายฮอร์โมนจากโลกโซเชียลนะครับแนะนำให้ใช้เพชรสังฆาตนะครับตำละเอียดแล้วก็พอกถ้าตามผิวหนังจุดที่เป็นกระดูกแตกกระดูกหักอันนี้อย่าไปหาเห็ดนะครับพี่น้องนะกลุ่มนี่กลุ่มของหมวกของปลอมนะเพชรสังฆาตนี่เป็นกลุ่มยาที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหมอแนะนําให้ใช้สดทุกกรณีขนาดเฮาบ่ใส่ถุงมือเฮาไปขยี้หรือจับสัมผัสซื่อๆนี่มือนิ้วมือนี่พองไข้ขึ้นนะครับคันเอาไปฆ่าตามผิวหนังเขาบอกว่ารักษาเกี่ยวกับกระดูกแตกกระดูกหักอันนี้ย่าไปหาเห็ดนะครับอันนี้ก็ฝากหน่วยงานของสภาการแพทย์แผนไทยให้จัดการนะครับกลุ่มหมอหมัวหมอปอมทั้งเชื่อกับเป็นกลุ่มAI นะจากอินเดียจากประเทศนั้นประเทศนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีหลายนะครับมีหลายก็ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่มันบ่จริงนะครับเพชรสังฆาตนี่บรรเทาอาการฤทธิ์สะดวงทวารนะครับบรรเทาอาการฤทธิ์สะดวงทวารใช้เฉพาะภายในนะครับคันจะใส่ก็ต้องใส่แคปซูลนะซับตากให้แห้งนะครับบดเป็นผงใส่แคปซูลอันเนี้ยจะปลอดภัยนะครับและก็มีหลายอย่างหลายแนวคันสงสัยอยากปรึกษากับเล่นเชิญนะครับ0432367 26กลุ่มยาสมุนไพรกลุ่มยาฝนแก้กินพิษนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเป็นไข่มักไหม้นะครับต่อมาเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มยาหากไหม้นะครับยาหากไหม้คือยาใช้ส่วนรากนะครับเป็นกลุ่มยาแก้กินพิษยาประดงนะครับยาดูแลเรื่องของกลุ่มโรคเกี่ยวกับไข่ต่างๆนะครับการสกัดการทำนะครับวิธีการทำอันนี้ก็มีหินฝนมีดนะครับส่วนมากหมอก็จะใส่หินภูเขานะครับหินนะ1อัน2ภาชนะที่ใส่น้ำอาจจะเป็นคันเงินคันท่องเหลืองนะครับหรือกระติกน้ำก็ได้ขอให้สะอาดนะครับ3แล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะครับจักลิตรหรือ2ลิตรนะครับแล้วก็มีกลุ่มยาที่แก้กินพิษกลุ่มยาที่ดูแลเกี่ยวกับเบาหวานก็จะมีตัวที่1ก็คือหากปลาไหลเผือกตัวนี้ลดขมจัดตัดไข่ทุกชนิดนะครับแก้ไข่กลุ่มโรคไข่ต่างๆเป็นไอเป็นไข่เป็นฝีภายในนะครับต้องเข้ากลุ่มยาตัวนี้คือหากปลาไหลเผือกหรือยิกบะทองนะครับลดขมแห้งกับฝนนะครับฝนสักหนึ่งหนาหิมนะครับแล้วก็จมลงในน้ำในภาชนะที่เขาเตรียมไว้นะครับ ตัวที่สองก็จะเป็นหากจะนั่งแดงตัวนี้แก้กินพิษแก้ไข่ลดออกหวานหวานออกฝาดฝาดนะครับถอนพิษนะครับถอนพิษสรรพคุณไก่เคี่ยงกับร่างจืดนะครับแต่ว่าดีก็หากจะนั่งบากนะครับอันนี้คือตัวที่สองหากยานั่งแดงแก้กินพิษดีกับกลุ่มโรคที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานโลหิตเหนืดข้นนะครับตัวที่สามมีหากตะไคร้นะครับหากตะไคร้หรือหากกำแพง7ชั้นนะครับตัวนี้จะดูแลเรื่องของน้ำเหลืองเสียนะครับทายพิษนะครับน้ำเหลืองเสียออกข้างทวารนะครับตะไคร้นะครับตัวที่สามนะครับจะออกรสเมานะครับสีออกจากชมพู่นะครับฝนสัดส่วนเสมอภาคหรือเท่าๆกันนะครับตัวที่4ตัวนี้ก็แก้ไข่นะครับแก้กินพิษนะครับนั่นก็คือจันแดงจันแดงได้จากต้นจันผานะครับเป็นแก้นนะครับใส่ส่วนแก้นฝนเท่าๆกันนะครับฝนกับกินแท่น้ำนะพอเขากินแบบเจือจางนะครับแก้ไข่แก้กินพิษบำรุงเกี่ยวกับกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะครับดีครับตับดีครับระบบร่างกายสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมพร้อมที่จะคุยบ่ครับครับผมเชิญครับ
2: ขอปรึกษาหารือจังหน่อย
0: ครับจากไหนครับ
2: อันผู้เฒ่าสูงอายุ
0: ครับ
2: อันปฏิบัติบำรุงลูกขับภาพแบบไหนเนี่ย
0: การกินของที่ย่อยง่ายขันมีแควครับขันแควแควเขายังครบดีหรือแควบ่ครบดีเขากะกินอาหารที่ย่อยง่ายครับ
2: ใครแควก็ใช้ได้อยู
0: ่ครับการกินอาหารที่ย่อยง่าย
2: บ่ได้กินยาไทยมาแล้วเป็น20กว่าปีแล้วเด
0: ้ครับไทยปกติบ่ครับ
2: ยาไทยธรรมดาอยู่เด
0: ้บ่มีโรคประจำตัว
2: โรคประจำตัวกับโรคความดันเช็คเขาเป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้เขาให้ไอ้ซ่อไอ้กินเบาหวานเนี่ยไอ้กินแต่ความดันแล้วยาลิ้นเลือด
0: ครับตอนนี้อายุจักปีแล้วครับอายุจักปีแล้ว
2: อายุ91ปี
0: 91ปีน้ำหนักส่วนสูงครับ
2: สูงได้70น่ะ
0: น้ำหนักครับ
2: น้ำหนักก็70
0: อ๋อก็พอดีครับพอดีครับเอารอฟังเนาะครับ
2: ขอบคุณหลายๆ
0: ครับกลุ่มผู้สูงวัยนะครับควรปฏิบัติตัวยังไงเฮ็ดให้อายุเฮายืนมันจังสิบ่เจ็บบ่ป่วยบ่ไข้สำคัญคือแขวคันมีหลายก็ย่ำได้คันบ่มีมันก็ย่ำบ่ได้เฮาต้องเคลียร์เรื่องของระบบย่อยโดยการกินอาหารพวกอาหารย่อยง่ายเริ่มตั้งแต่ข้าวคันเปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวสวยได้นี่คือทางออกที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงวัยนะครับแต่ว่าเมื่อมีความพร้อมหรือนู่นนี่นั่นปัญหาหลายก็กินก็กินน้อยลงอันนี้เรื่องข้าวนะครับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับส่วนกลุ่มพืชผักต่างๆต้องเฮ็ดให้สุกนะครับแล้วก็หากลุ่มสมุนไพรที่มีพวกเมือเฮาเฮ็ดให้สุกจะลวกด้วยน้ำฮ้อนจะต้มจะนึ่งมันจะเป็นเมือกบ่ว่าจะเป็นผักบุ้งบ่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวบ่ว่าจะเป็นผักกระสังนะครับบ่ว่าจะเป็นกุ้มผักปังนะครับมื้อนี้บ่ว่าจะเป็นผักก้านตรงผักหวานบ้านนะครับผักเปียนะกุ้มที่มีเมือกเอามาต้มมาลวกกินบ่อยๆคันผักตลาดกับคันดีน้อยกับผักกาดขาวแต่คันผักกาดขาวมาจากประเทศจีนนี่ก็ต้องระวังดิบ่คุ้มจะไปกินถูกกระซังนะครับเพราะตามข้อมูลตามข่าวส่วนมากจะมีกลุ่มยาพิษที่เจือปนมาหลายบ่ว่าจะเป็นฟอร์มาลินบ่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงผักในไส้ของเฮานี่ปลอดภัยนะเฮาก็ล้างด้วยนางดังครับทิ่มล้างด้วยใบล้างจืดอันนี้ก็ทางออกเรื่องของกลุ่มผักตลาดนะต้องเฮ็ดให้สุกนะครับแล้วก็เน้นกินพวกกลุ่มปลานะครับปลาที่มีเก็ดที่กินพืชนะครับมันจะย่อยง่ายแต่ว่าปัญหาก็คือมันมีก่างหลายเฮาก็ต้องระวังนะมันก็ดีอย่างเสียอย่างก่างสิฆ่าข้อนะ แต่ว่ากลุ่มก่างบ่หลายซุ่มปลาดุกปลากดปลาข้างปลาข้าวปลาบึกปลาสวายพวกนี้มันผิดโลกปลุกผู้เฒ่านะมันจะเกิดความห่อนไม่ใช่เกิดอาการป่วยกินหน่อยๆได้คันบ่มีโรครุนแรงแต่คันมีโรครุนแรงอย่าไปแตะต้องนะครับแล้วก็ซุ่มแมลงนักแดกไข่มดแดงตัวอ่อนตอตู้หนึ่งเถ่าหนึ่งพญายหนึ่งอยู่ทั้งพุ่นทั้งน้องสองห้องนะครับเป็นโรคไล่เที่ยวกระล่ำใส่ไปกินมกตอย่ายหนึ่งกับเป็นโรคปอดอยู่ทั้งพุ่นนะทั้งน้องเลือดอันนี้ก็กินมกตอนะท่านออกจากห้องนักอยู่นะครับพิษแห้งนะครับตัวอ่อนตอนะย่ำป้อแป๊ะป้อแป๊ะกินง่ายแต่พิษรุนแรงนะครับแมงเมืองต่างๆเนี่ยควรงดนะครับกินอาหารย่อยง่ายกินพวกเนื้อหมูกินหมูหยองประมาณนี้ครับกินปลาเป็นหลักนะก็กินข้าวให้มันครบ3มื้อให้มันตรงเวลาแล้วก็ดูแลเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีคันถ่ายบ่ออกท้องผูกให้กินกุ้มสมุนไพรที่จะแนะนําต่อไปนี้มีแบบง่ายกับแบบยากกุ้มสมุนไพรช่วยในการขับถ่ายแบบง่ายกับมะขามเปียกมะขามเปียก2อีหุ่มผักอีหุ่มหรือฝักมะลุมเอาใบก็ได้เอาฟักก็ได้กันฟักจัก 2-3 ฟัก3ตะไคร้จัก2ต้นทุบดีๆ4ใบมะกรูดนะครับหน่วยมะกรูดน้ำกระแห้งดีเอาจักเครื่องหน่วยนะครับเห็ดเครื่องก็แกงส้มนะอีกตัวนึงนะครับคันหาให้ได้นะครับฟักคูนเอาจักคืบ2คืบคันผู้จ้อยผู้น้อยก็เอาคืบนึงคันผู้ใหญ่ก็2คืบนะเอามาต้มร่วมกันทั้งสมทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งหึ่นกินเข้าไปแล้วก็ทายอุจจาระวัดทองวัดใส่เข่าห้องน้ำท่านกับท่านเข่าท่านกับเต็มที่กินครั้งละ1แก้วกาแฟย่าสิไปกินวัดหมอได้ต้องเบิ่งสภาพเจ้าของ1สภาพธาตุหนักธาตุนักนี่กินยังกับบ่ติ๋งขิงกินยังกับบ่ทายอันธาตุเบากินแน่กินน้อยนิดน้อยกินบักคุ้งสุกกะทายอันนี้ก็ผ่อนลงผ่อนลงตามสังขารตามสภาพนะเถาบันเพิ่นตั้งเถาบันโตนะเถาบันเพิ่นในแลนออกกําลังกายเศร้าแรงเถาบันเจ้าของมีแต่ฝ่ายผูกแขนนะต้องเบิ่งนํานะครับส่วนกลุ่มสมุนไพรที่เป็นกลุ่มยาหลักหรือกลุ่มยาที่ในสำหรับยาแล้วก็เป็นกุ้มยาที่ดีหน่อยอันนี้จะเป็นกุ้มยาทายน้ำเหลืองเสียก็จะมีตากวงตาไก่นะครับแล้วก็แก้นขี้เล็กนะครับแล้วก็แก้นลันทุ่มนะแล้วก็หัวคิงไข่นะครับหัวคิงไข่นะครับจักสองต้นสามต้นนะครับตากวงตาไก่นะครับแก้นขี้เล็กแก่นลันทมอันนี้ย่างละชิ้นต้มนะครับใส่หัวคิงไข่ขันบ่มีหัวคิงไข่ก็ใส่กุ้มแก่นใหม่ที่มันหอมๆนะครับตะไคร้ต้นก็ได้เทพท่าโร่ก็ได้นะครับย่างละชิ้น2ชิ้นทั้งหอมทั้งเฟือนทั้งอันนี้กินแล้วทายแบบรุนแรงนะกินครั้งละครึ่งแก้วก่อนนะดูกำลังโรคก่อนกินกำลังอาหารเศร้าหลังอาหารแรงนะครับจังเขตทางหนองเลือดนี่ก็ติดอกติดใจกุมยาทายพิษสัพพโลกนะครับอดีตเคยเป็นเกี่ยวกับวัณโรคกระดูกนะครับแล้วก็มีขี้โพหลายนะครับแล้วก็ทายดีนะครับเป็นตำรับยา0432367 26กะปลอดภัยหายห่วงนะครับบ่มีคำว่าผลข้างเคียงนะครับยกเว้นกินโปมกินมักย่องกินเกินขนาดเห็นเขาซับเครื่องกระห้อนะครับเท่าละ2คืบ3คืบไปเฮ็ดคือเขาเพิ่นว่าเห็นสร้างขี่ไปขีบต่ําสร้างบ่ได้เด้เขาเพิ่นที่ออกข้อมูลในคลิปนั้นคลิปนี้เพิ่นเป็นโรคไล่กลุ่มนี้โลหิตห้อนห้อนคือไฟนี่มันกินเครื่องกระห้อมันถูกขิ้งเพิ่นนะครับธาตุก็ถูกขิ้งธาตุทั้ง10เป็นต้นคําว่าธาตุนี่แต่ละคนบ่คือกันเด้ครับถ้าอยากรู้รายละเอียดก็โทรมาปรึกษานะครับธาตุเจ้าเลื่อนมันจะแบ่งออกเป็น4ธาตุนะครับ1ธาตุไฟ2ธาตุลม3ธาตุน้ํา4ธาตุดิน นะครับกลุ่มถาดไฟนี่ก็สิมีอยู่3เดือนนะครับมักขิ้งห่อนมักหัวลานมักพับผิวคํามักสิเป็นโรคตับมักสิมีความห่อนในร่างกายเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือกลุ่มถาดไฟนะครับห่อนห่อนตั้งแต่ผิวตั้งแต่ขิ้งทีละนะครับโดยเฉพาะคนเกิดเดือนมกราคมกุมภามีนาเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือถาดไฟถาดเจ้าเรือนเริ่มแต่คลอดออกมาแว่แว่จนล่มหายใจหมดนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มถาดล่มโมเมนต์ล่มพัดพันตองของแม่บุญเพ่งเนี่ยล่มนี่คือล่มในร่างกายล่มหายใจเข่าล่มหายใจออกล่มในร่างกายล่มวิ่นเวียนมักดมยาดมมักเป็นล่มมักอืดมักจุกมักเสียดมักแน่นมักบ่ทายอันนี้คือกลุ่มถาดล่มเอ้ามันคือยังเบิ่งดวงเนี่ยมันบ่แม่นเด้อันนี้เขาเรียกว่าสถิตินะถูกขิ้งไขผู้นั้นสินั่งหัวโอ้มันแม่นอันนี้คือหลักของการแพทย์นะครับถาดล่มก็จะมีเดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนายนมักสิมีปัญหาเรื่องล่มนะครับส่วนอีก2ถาดอังคารนะจังค่อยจะมาเล่าสู่ฟังนะครับสนใจอยากปรึกษาก็043-236-726กลุ่มอาการอืดท้องแน่นท้องจุกเสียดยึงกินหยังก็ปวดท้องจุกลิ้นปี่นะครับบางเคสนี่เกิดจากพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมมากินอาหารที่มันย่อยยากนะครับพฤติกรรมที่กินอาหารที่ผิดเวลานะครับปกติคนทั่วไปในโลกนี้จะกินข้าวอยู่3เวลาเช้าเที่ยงและก็แลงนะครับคนบางคนยากหลายกินข้าวเช้าว่าได้กินไม่กินตอนเที่ยงสินะครับอาหารเช้าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพนะครับร่างกายจะนำพลังงานจากการดูดนะสารอาหารนะครับเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ร่างกายใครพวกใดบ่กินอาหารตอนเช้าร่างกายก็จะดูดอาหารเก่าตั้งแต่มื้อวานที่มันค้างอยู่ในเหล็กต่ำค้างอยู่ในลำไส้เนี่ยดูดไปดูดมาดูดมาดูดไปก่อนคายก่อนลำอาหารเก่าในลำไส้ก็สิแข็งพุทธคน3มื้อท้ายนี่ก้อนก็เลยเป็นพละดึกก้อนแข็งขี่แพะขี่กระต่ายสะสมไปโดนๆเป็นปี2ปี10ปี20ปีเอาไปมากก็กลายเป็นโรคอุจจาระธาตุเป็นพิษนะครับเป็นฝีนะตามในท้องเนี่ยเป็นฝีตามร่างกายกินตัวแห้งนะก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วแต่จะโรคหม่องใดโรคหม่องลำไส้ก็เป็นฝีในลำไส้โรคหม่องตับก็กลายเป็นฝีในตับนะครับอยากรู้รายละเอียดก็043-236-726นะครับการกินอาหารที่ดีร่างกายก็จะได้รับสารอาหารที่ดีนะครับฉะนั้นแล้วการคัดสรรอาหารเข้าสู่ร่างกายก็พิจารณานะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังFC นะครับที่ไม่อยากเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับคันว่าอยากเป็นกะเฮ็ดให้สุกครับทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นปลาดิบนะโดยเฉพาะปลาน้ำจืดนะที่มีเกล็ดนะครับปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดพวกปลาขาวปลาสอยปลาชีเดิดปลาซิ่วนะครับพวกเนี่ยมันจะมีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับบ่ว่าจะเป็นไข้พยาธิใบไม้ในตับบ่ว่าจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับคันกินดิบมันก็สิไปฝังตัวอยู่ในร่างกายฝังอยู่หละ20ปีนะครับคันเกิดแจ็คพอตแตกก็กลายเป็นมะเร็งถุงน้ำดีเกิดถุงน้ำดีอักเสบนะตัวเหลืองตาเหลืองบ่ว่านาดารานักแสดงก็เป็นคือกันเพราะมีพฤติกรรมกินปลาดิบนะครับแล้วก็กุมปลาแดกดิบน้ำนะครับปลาแดกนี่ต้องมักให้ได้จักเดือน6เดือนขออนุญาตรับสายครับขี่กระตือแปรนี่ต้องค่อยจิไปสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับเชิญครับผมจากไหนครับ
3: อันบ้านนั้นจะถามแม่จ้า
0: ครับ
3: อันมันบ่ทายนะครับบ่อยากกินข้าวแม่จ้า
0: ครับก็เฮ็ดให้ครับทายดีครับกระต้ม
3: มันทายไปยังเทียน3เทียนติดยายังทายไปนึงแม่จ้า
0: บ่ดีครับก็ต้องต้มสมุนไพรที่แนะนำไปเบื้องต้นก็ใส่ผักบุ้งแดงกระเจี๊ยบเขียวครับฟักกระเจี๊ยบเขียวเขียวๆสัก3ฟัก4ฟัก ก็ผักบุ้งแดงจะกำมือนึงเอามาหั่นหั่นหั่นนะครับแล้วก็ใส่มะขามเปียกจะขอนิ้วโป้นึงแล้วก็ตะไคร่สองต้นต้มกินกับเศร้าเที่ยงแดงไขมันทายดีแล้วก็กินมือละครั้งพ่อครั้งละแก้วกาแฟครับต้มกินคันไม่ไหม้ก็
3: น้ำพึ่งหมอบ่มีไว้จ้ะม
0: ี
3: ป
0: ั
3: ญหาอย่างนี้จ้ะ
0: ผักบุ้งแดงอยู่ตลาดบ่อืดบ่อยากคุณย่าอยู่จังหวัดใด
3: จังหวัดบางไทจ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อคันจะเป็นตารับยาจะคอยโทรปรึกษาเนาะ
3: จ้ะ
0: เบอร์ส่วนตัวได้ไป
3: อ
0: ัน
3: ยังบ่ได้เนี่ยได้ก็เบิ่งโทรหานี่แหละจ
0: ้ะจ้ะเอาปากกามาจดพร้อมไป
3: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: 087 087
3: 00 8 7
0: 944
3: 944
0: 1611
3: 16หนึ่ง
0: ขอบคุณครับ
3: ยายช่วยบรรยากาศมันผิด
0: ครับ
3: 087แล้วก็ยังไง
0: 944
3: 944
0: 1611
3: 1611
0: ครับขอบพระคุณครับหมอสงวนครับผมสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผู้เฒ่าคนบ่ทายมันสิอืดมันสิยึงมันสิซ่านะคืดกระซ่านะครับเลือดล่มก็เดินบ่ดีนะงดงิดนอนกับบ่หลับเป็นปกตินอนกับสะดุ้งตื่นเพราะว่าระบบจ่อยมีปัญหาฉะนั้นแล้วจะพากันเฒ่านะเฮ็ดจังได๋เฮาสิบ่เฒ่าเฮากับกินสมุนไพรกินพวกผักที่ดีต่อสุขภาพกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะอยู่กับสังขารหลักร่างกายนะครับนะดูแลพิจารณาสังขารเฮาเบิ่งมือเบิ่งฝ่ามือเบิ่งเล็บเบิ่งตาเจ้าของในกระจกมันเหลืองบ่มันเป็นจังไดบ่ซ่อมเบิ่งเด้นะครับคันเลือดล่มเดินบ่ดีฝ้าวไปปัวฝ้าวไปโรงหมอโรงยาหาวิธีการนะครับบ่แม่นเป็นนั่งรถวีวอจะค่อยโทรหากันมันบ่ได้ดิอันนี้ก็ต้องพิจารณานะครับเบิ่งนะสังขารเจ้าของนะครับหาทางออกนะครับสำคัญต้องขับถ่ายให้ได้ทุกวันขันว่าถ่ายทุกมือนี่ความผิดปกติของร่างกายเริ่มสิบ่ดีแล้วนะครับเพราะกินเข้าไปทุกมือนะนึกบ่ออกขึ้นยังใส่กอกนั่นล่ะใส่กอก3มือยัดไปอยู่ปุ่นปลายทวารนะครับเริ่มแข็งเริ่มเป็นก้อนเริ่มมีปัญหาผู้ละคนนี่เป็นแนวใหม่แล้วกินตัวก็แห้งนะครับคนๆเป็นนักต้องสวนทวารนะครับหรือนะเป็นนักหนักก็ต้องใส่คุมยาที่เป็นยาทายแบบรุนแรงนะครับแต่ว่าต้องเบิ่งกำลังอันนี้สำคัญพยายามตัวอีกตัวนึงที่แบบง่ายเลยก็ดีต่อระบบขับถ่ายสมุนไพรอีกตัวนึงง่ายๆนั่นก็คือน้ำน้ำนี่ควรกินให้ได้คันผู้หญิงนี่2ลิตรต่อมือคันผู้ชายนี่3ลิตรต่อมือยกเว้นกลุ่มที่ต้องควบคุมน้ำนะกลุ่มโรคตับกลุ่มโรคปอดกลุ่มโรคไตกลุ่มโรคหัวใจที่มีอาการบวมน้ำอันนี้ต้องควบคุมน้ำนะตามที่แพทย์สั่งนะครับแต่ว่าขันห้องบริควบคุมน้ำว่ากินแล้วห้องปัสสาวะได้เนี่ยอันนี้พยายามกินน้ำเพื่อที่จะให้ลำไส้เนี่ยดูดนะน้ำจากร่างกายก่อนอุจจาระธาตุห้องมันก็จะเริ่มนิ่มลงนิ่มลงนะครับน้ำขวดหนึ่งสิบบาทนะครับพอแพงเด็กนะครับพลคนก็แพงนะ3มือกินบ่ได้พอขวด10บาทก็มีนะครับนั่งเบิ่งอยู่นะครับอันนี้บ่ได้นะน้ําเป็นตัวทําละลายนะครับเฮ็ดให้เลือดล่มเดินดีให้ผิวพรรณสดใสซอยดับความร้อนถ้าน้ําร้อนน้ําอุ่นก็สิซอยขับล่มในลําไส้นะถ้าน้ําเย็นน้ําแข็งหยังนี่เอามาประคบจุดฟกช้ำดำเขียวไปเตะฟุตบอลไปเตะวอลเลย์บอลนะหรือเกิดอุบัติเหตุเขียวมงง่วงอยู่นี่24ชั่วโมงแรกนี่ประคบด้วยน้ำแข็งประคบด้วยความเย็นจุดที่มันเจ็บมันปวดมันฟกมันช้ำนะครับหรือ48ชั่วโมงก็คือ2มื้อนั่นแหละประคบด้วยความเย็นหาไพ่หรือหว่านไฟมาฝนใส่หินฝนมีดพอกท่าแล้วก็ประคบด้วยความเย็นมันก็จะซอย มันเท่ากับการฟกช้ำดำเขียวอาการปวดเขียวก็ลดลงลดลงลดลงพอท่าเลยดิเขียวปื้อปื้อไว้มาซ้ำเป็นห้อยซ้ำนะครับอันนี้ดีนะครับต่อเกี่ยวกับอาการฟกช้ำดำเขียวนะครับหนึ่งน้ำแข็งใส่ถุงหรือใส่ขวดนะแล้วแต่น้ำเย็นก็ได้ประคบนะครับสองหวานไฟหรือไพรสอนเพชรสอนสุพรรณนี่แฟนน้องใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นพี่จะฝนยาทาบ่ขณะสอนเพชรเรายังหูจักวิธีการเอาไพ่เนี่ยมาฝนท่าเด้หนังจักจักวกวงก็คือกันมันใช้ได้จริงมันแมนอยู่ในเฉพาะตำล่าหรือบวันอยู่ในเสียงเพลงนะครับเขาใส่กันมาแล้วเนี่ยเพียงแต่เรายังไม่รู้เมื่อนี่ก็หูก็เอาไปใส่นะครับเกี่ยวกับแผลฟกช้ำดำเขียวนะครับใส่หวานไฟนะคันบ่ดีปู่ย่าตายายบ่ปลูกไว้ฟันถิ่มแต่มันหกกระดอกนะครับ043-236-726นะครับไพร่หวานไฟนี่ยังดีกับสตรีเด้สตรีประเภทใดครับหมอสงวนสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุตกิจแม่หยังมุตกิจปวดท้องน้อยนะปวดท้องน้อยจองไส้เอวนะครับเป็นลิ่มเป็นก้อนประจำเดือนโลหิตสตรีโลหิตฤดูโลหิตปกติโทษกลุ่มสตรีที่มีปัญหาปวดท้องน้อยเป็นลิ่มเป็นก้อนตกขาวนะแม่ลูกอ่อนแม่ลูกแก่กระซ่างนะปวดท้องน้อยให้ใส่หวานไฟฝานไฟจักฝานหนึ่งฝานชักมดลูกจักสามฝานต้มร่วมกันกินครั้งละประมาณครึ่งแก้วนะดีกับสตรีที่มีประจำเดือนมาไม่ปกตินะปวดท้องน้อยนะครับหวานไฟครับหวานชักมดลูกต้มนะครับต้มกินอุ่นๆครั้งละครึ่งแก้วกาแฟนะครับแล้วแต่สภาพอาการของร่างกายพลคนกับหมดลูกจนพลคนกับโยกของนักนะพลคนกับบ่ได้อยู่ไฟโดยเฉพาะสตรีใดที่ไม่อยู่ไฟนะครับเลือดล่มน้ำเข้าปากก็จะมีปัญหาผู้ละคนพ่ออายุร้ายมากก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหมดลูกตะแข้งหมดลูกตั้มนะครับหมดลูกร้อยนะปัสสาวะน้อยกระเล็ดย่างขึ้นบันไดเนี่ยปัสสาวะกระเล็ดนี่แหละกลุ่มสมุนไพรซอยเบื้องต้นนะครับและก็ช่วงเป็นประจำเดือนก็ควรงดกลุ่มน้ำเย็นน้ำมะพร้าวของเย็นไอติมนะครับเพราะกลุ่มเรานี่ขันเขากินเข้าไปแล้วช่วงเป็นประจำเดือนโลหิตมันจะห้อนเพื่อที่จะขับโลหิตฤดูเก่าออกขันเขากินเข้าไปมันกินพิษมันก็จะให้เกิดการสะสมกลายเป็นช็อกโกแลตซีดกลายเป็นม่านเลือดม่านโลหิตนะล่อรอบเดือนต่อไปนะครับในการขับออกก็จะปวดท้องน้อยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของหมดลูกสตินะครับกลับขึ้นมาเกี่ยวกับพี่น้องถามมาเรื่องปัญหาโรคตับก็โรคไตก็ถามกันมาหลายนะครับกลุ่มสมุนไพรดูแลเรื่องของโรคไตก็มีหลากหลายนะครับเป็นตำรับยาโดยเฉพาะกลุ่มยาที่เขาสมุนไพรบ่ว่าจะเป็นหนึ่งนะครับหิ้วผานะครับหิ้วผาดอกขาวนะครับสองนะครับกลุ่มสมุนไพรที่ซอยขับปัสสาวะเข้ากับกลุ่มยาโรคไตนะครับก็คือหากเหนือค่านะครับสามนะครับหัวหญ้าหัวหญ้าไว้นะครับหัวหญ้าไว้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่3นะครับเอามาต้มร่วมกันกินนะครับซอยเรื่องของระบบปัสสาวะที่มีปัญหานะครับถ้าคันเป็นนักๆเป็นระยะบั้นปลายเรื่องปรึกษาก่อนนะครับแล้วก็คลั่มเรื่องของกลุ่มอาหารที่บ่ควรแตะต้องนะครับอาหารนี่สำคัญครับคันบ่เข้าใจมันก็สิบ่ดีต่อโลกนะครับคนที่เขาซวงเขาเศร้าควบคุมเรื่องอาหารนะครับเพราะมันตาเหลืองตัวเหลืองแหล่แหล่กำกำยู่ไปกินเหล้าไปกินเบียร์ไปกินต้มปลาไหลอันนี้เป็นแนวใหม่นะครับซ่อมเบิ้งลิ้นเจ้าของน้ำครับลิ้นมันแตกมันก้านบอมันเป็นฝ่าบอนะครับพูดละคนห่อนหลายจนลิ้นแตกนะแต่คือยังดิ้นทุ่งกล้าร้องไห้อันนี้คือเกิดความห่อนในร่างกายมากนะครับผู้ละคนก็นอนรับยากอันนี้ก็เกิดจากความห่อนนะครับดูแลสุขภาพให้ดี ติดตามก็ได้ทุกวันนะครับบ่ายโมงห่อนบ่ายสองกับ หมอสงวนนะครับในรายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับทุกวันอังคารและก็วันอังคารพี่น้องอยากปรึกษาเบอร์ส่วนตัวก็087นะครับ944-1611นะครับ087-944-1611ขอบคุณไปยังชมรมเสียงชุมชนคนอีสานนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านประกาศแสดงความดีอกดีใจนะครับครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับติดคว้าแชมป์มานะครับกระติดตามฟังรายละเอียดในวันพฤหัสเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่เลี้ยงใหญ่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยากรู้เรื่องใดหรืออยากติดตามครับหมอสงวนกับฟังทั้ง TikTok นะครับ1ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกวันอังคารมาพบกันแบบสดๆนะครับบ่ายโมงฮอตบ่าย2นะครับกับหมอสงวนการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยด้านเภสัชกรรมไทยนะครับแล้วก็ทั้งด้านคลินิกนะครับก็จะเอาเคสบางเคสมาเราเป็นตัวอย่างให้เกิดประโยชน์ด้านความรู้ด้านสุขภาพสำหรับมื้อนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่อังคารหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
4: อากาศค่ะบอกว่าฝนจะตกหนักมากมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกประชาชนก็ได้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทุกจังหวัดเลยตอนนี้เขาบอกมีพายุโซนร้อนโซเดลทางทะเลจีนใต้ตอนบนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ผลกระทบเนี่ยมันเกิดทำให้มีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูง3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงที่มีฝนตกหนักด้วยอันนี้ก็ประกาศเตือนมาโดยเฉพาะวันนี้เลยค่ะ
5: ค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันอัปเดตข่าวสารกันเป็นพิเศษกันหน่อยนะครับวันนี้วันอังคารเดี๋ยววันพฤหัสบดีก็จะได้มาเรื่องของคุณภาพชีวิตการเกษตรกันบ้างกับอาจารย์ทองธรรมดาส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
8: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทันทีร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

0: เย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
4: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
3: รถมีประกันหรือเปล่าพี
4: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
3: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
4: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เป็นและชำระเงินไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพ่อแม่พี่น้องมากับพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวหอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคม70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด

ังอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช

0: 1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebookสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าทุกท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะขอเพลงได้นะคะในช่วงพักเบรกหลังไมค์นะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะที่0432367265ค่ะพบกันวันนี้คุณผู้ฟังคะหายหน้าหายตาไปนานหายเสียงไปนานใช่ไหมคะเนื่องจากติดภารกิจหลายวันเลยนะคะพบกันวันนี้นะคะวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเวลาเดิมค่ะเวลาดีๆของเรานะคะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังคณีผอ. สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะหายหน้าหายตาไปนานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะหลังไมค์ด้วยกันได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะใครเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจนะกดแชร์ให้ไอด้วยนะคะจะได้ให้หลายท่านเนี่ยมาร่วมรับฟังข่าวสารไปด้วยกันวันนี้นะคะซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะไอมาทั้งทีนะคะยังอัดแน่นไปด้วยข่าวสารแน่นอนนะคะรวมถึงเรื่องที่จะมาเตือนภัยกันช่วงท้ายรายการด้วยนะคะพวกมิจฉาชีพต่างๆนะหรือว่าสแกมเมอร์ต่างๆนะคะแน่นอนว่ายังมาเตือนภัยให้ทุกท่านนะคะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกของรายการในวันนี้นะแน่นอนเรามาติดตามกันนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้ากันดีกว่านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราค่ะแน่นอนช่วงนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองค่ะ70%ของพื้นที่แล้วก็รวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะหนักๆเลยนะคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้วก็ที่ชัยภูมิเห็นว่าไม่มีจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าไม่ได้รอดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าขอนแก่นของเราเนี่ยจะโดนวันไหนนะทักทายทางออนไลน์นะคะกับดร.วิวใช่ไหมคะฟังที่น้ำพองระบบ FM เสียงดังฟังชัดครับขอบพระคุณมากค่ะดร.วิวค่ะทักทายนะคะทางวิทยุทางฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มาคอมเมนต์ทางออนไลน์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมาดูต่อมาดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคอีสานตอนบนของเรากันบ้างนะคะแน่นอนค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคุณผู้ฟังมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนะคะที่ชื่อว่าโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับช่วงนี้ก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็ที่อ่าวไทยค่ะก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็ยังขอให้ทุกท่านเนี่ยเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็รวมถึงพื้นที่ลุ่มนั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มันมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมขังได้นั่นเองนะคะเอามาดูจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างดีกว่านะคะพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะรวมถึงมีลมผิวพื้นด้วยนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดค่ะจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีการเตือนภัยออกมาแถบจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยยังไม่มีหรอกค่ะจะมีการส่ง SMS เป็นเซลบอดแคสต์เนาะแจ้งเตือนภัยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยส่งไปที่จังหวัดหนองคายแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็จะมาเตือนภัยคุณฟังสำหรับใครนะคะที่มีบ้านเรือนเนาะหรือว่าทำมาหากินอยู่แถวริมแม่น้ำโขงหรือมีญาติพี่น้องเนี่ยอยู่แถวนั้นนะคะต
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังระดับน้ำโขงเนี่ยกำลังจ่อล้นตลิ่งแล้วก็เสี่ยงทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะในช่วงเนี้ยจนถึงวันที่6กันยายนนี้เลยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังทางสทนช.นะคะหรือว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยได้มีการออกประกาศเตือนภัยด่วนนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนของเราบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ฟังปริมาณน้ำจากเขื่อนไซยบุรีที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยมันเยอะมากขึ้นค่ะยิ่งดันให้ระดับน้ำโขงของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะอีก 2-4.8 เมตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับ4จังหวัดนะริมโขงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคุณผู้ฟังคะอันดับแรกเลยเมื่อวานนี้ได้รับเซลบอดแคสต์ไปแล้วนะคะก็คือที่จังหวัดหนองคายค่ะจุดนี้เขาบอกว่าจะหนักหน่อยค่ะมีระดับน้ำนะคะมีแนวโน้มเนี่ยสูงกว่าระดับวิกฤตเนี่ยโดยคาดว่าจะพีคที่สุดเลยนะคะในช่วงวันที่4กันยายนนี้ซึ่งก็จะเกินระดับวิกฤตนะไปถึง28เซนติเมตรเลยคุณผู้ฟัง28เซนติเมตรเลยนะถ้าเราวัดเนี่ยก็เกือบ1ไม้บรรทัดเลยนะเกือบจะ1ฟุตเลยนะคะซึ่งถือว่ามันเกินขึ้นมาไงมันก็จะสูงขึ้นมากเลยเหมือนกันนะคะจังหวัดที่2ค่ะก็คือที่จังหวัดบึงกาฬนะคะก็เสี่ยงที่จะน้ำล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตยาวๆเลยอ่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กันยายนแล้วก็จะมีอีก2จังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดนครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะต้องจับตาดูระดับน้ำนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับใครเนาะคุณผู้ฟังที่มีที่อยู่อาศัยมีการทำการเกษตรกรรมนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำแถวๆริมแม่น้ำโขงเนี่ยอย่ารอให้น้ำเนี่ยมาจ่อถึงหน้าบ้านแล้วค่อยเก็บของนะคะให้รีบเนี่ยขนย้ายเข้าของเนาะขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะรับมือตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณฟังขาต้องเฝ้าระวังนะยาวไปจนถึงต้นเดือนกันยายนก็ฝากทุกท่านนะคะแล้วฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหรือว่านี่เลยค่ะติดตามได้เลยนะคะทางเพจ Facebook นะคะของทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็สามารถกดติดตามไปได้เลยนะจะได้อัปเดตข่าวสารนะคะได้ไวด้วยนะไม่ใช่แค่มีข่าวสารแค่ของที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะคะเราครอบคลุมไปถึงภาคอีสานตอนบนด้วยถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญอย่างเช่นระดับน้ำแม่น้ำโขงอย่างเงี้ยที่มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเราก็จะมีการอัปเดตให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันอยู่เสมอเลยด้วยนะก็มาติดตามกันไว้นะคุณฟังจะได้ไม่พลาดนะการอัปเดตข่าวสารแล้วก็สถานการณ์น้ำล่าสุดอายนะคุณผู้ฟังแล้วนิดนึงมีน้องนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายเมื่อวานนี้มีพอมีการแจ้งเตือนเป็นเซลล์บอดแคสต์ไปที่จังหวัดหนองคายนะคะก็เลยสอบถามน้องไปเลยถามว่าที่จังหวัดหนองคายเนี่ยที่อยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้ำเริ่มเยอะขึ้นหรือยังน้องบอกว่าตอนนี้นะพี่อายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นยังไม่มีลดเลยก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะเกินค่าของเขาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ยังน้องเองก็ยังต้องติดตามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่รับฟังทางสวทขอนแก่นอยู่นะคะหรือว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักหรือว่ามีบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ที่จังหวัดริมโขงนะสามารถติดตามเพจเพื่อที่จะรอดูได้นะคะว่าระดับน้ำเป็นถึงไหนแล้วมีการแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ไปที่จังหวัดไหนแล้วบ้างอย่างนี้นะคะก็มาติดตามกันได้เลยนะคะรวมถึงไม่ใช่แค่ข่าวสารอย่างเดียวนะนี่แหละค่ะก็จะได้มาติดตามรับชมรับฟังนะคะทางรายการต่างๆของทางสวทขอนแก่นด้วยบางทีทุกคนเนี่ยฟังทางวิทยุเนาะทาง FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ยินแต่เสียงรายการนั้นได้ยินแต่เสียงดีเจคนนี้อยากเห็นหน้าค่าตาจังเลยว่าจะสวยจะหล่อเหมือนในเสียงหรือเปล่าก็มาติดตามกันได้นะคะติดตามเพจเดียวเนี่ยได้หลายอย่างเลยนะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อดีกว่ามาต่อกันที่ข่าวเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับน้องๆหนูๆนะในสถานศึกษานะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะบ้านเราเนี่ยจังหวัดขอนแก่นคึกคักสุดๆนะคะมีการคิกออฟเปิดตัวกิจกรรม School Safe สัญจรค่ะภายใต้โครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำปี2569นะคะที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางของเรานี่เองค่ะซึ่งอันนี้นะคะมีท่านพันตำรวจเอกธนาวัฒน์นะคะดีบุญมีณชุมแพนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะรวมถึงในงานเนี่ยก็จะมีเครือข่ายนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึง
เรื่องของสื่อมวลชนด้วยค่ะมีสื่อมวลชนมาเข้าร่วมภายในงานด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะวัตถุประสงค์ของในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะวัฒนธรรมความปลอดภัยของทางถนนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ให้คนที่มาร่วมเนี่ยมานั่งฟังบรรยายเฉยๆนะคะแต่จะเป็นการมุ่งเน้นในการสร้างวินัยการมีน้ำใจแล้วก็รู้จักที่จะคาดการความเสี่ยงรวมถึงเรื่องของการเคารพกฎจราจรด้วยนะคะผ่านแบบฐานการเรียนรู้ต่างๆให้สนุกเลยมีเด็กๆ เข้ามาร่วมนะเขานำเด็กๆที่เป็นแกนนำเนี่ยคุณผู้ฟังมาหลายคนมากๆเลยนะคะจาก10โรงเรียนเป้าหมายซึ่งก็ภายในงานวันนั้นเนี่ยก็ได้รับความรู้กลับไปเต็มๆเลยนะคะจะได้ให้แกนนำเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นตัวแทนมาแล้วเนี่ยนำไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงคนในครอบครัวแล้วก็ต่อไปถึงคนในชุมชนได้อีกด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้คุณผู้ฟังก็จะมีการสัญจรเนี่ยสร้างความรู้กันยาวๆนะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงวันที่7กันยายนนี้เลยนะคะเพราะว่าทางผู้จัดงานเนี่ยเขาบอกว่าอยากที่จะเห็นขอนแก่นของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีถนนสีขาวที่ปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียทางถนนได้อย่างยั่งยืนจริงๆนั่นเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเนาะขับขี่ปลอดภัยนะมีน้ำใจให้กันนะคะแล้วที่สำคัญนะสวมหมวกกันน็อกหรือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังบางทีการปลูกฝังเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบางทีปลูกมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยค่ะก็ถูกเป้าหมายของเขาเลยนะคะไปที่โรงเรียนให้น้องๆหนูๆเนี่ยถือว่าช่วงวัยเนี้ยจะมีอุบัติเหตุทางถนนนะเยอะสักหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆเนาะบางทีขาดการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ฟังเหมือนแบบว่าบางทีมันอาจจะไม่คาดคิดเนาะอาจจะไม่คาดถึงว่าเอ๊ะมันต้องยังไงหรือแบบมันต้องมีการปลูกฝังสร้างวินัยตั้งแต่เด็กๆนี่แหละเลยมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็ถือว่าขอให้เนาะอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับเด็กๆน้องๆ นักเรียนเนี่ยมันลดลงแต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ต้องเนี่ยแหละค่ะต้องมีการสร้างวินัยกันต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายในช่วงแรกวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวในเรื่องการเดินทางในบ้านเรากันสักหน่อยนะคะในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนในอำเภอเมืองขอนแก่นของเรานะคะจะมีการจัดงานใหญ่นะคะระดับประเทศเลยนะอย่างการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มาเป็นประธานในพิธีเปิดเนาะแล้วก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงสาธารณสุขเนี่ยจากทั่วทุกจังหวัดเลยเดินทางมาร่วมงานกันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นมีจากหลายทุกทิศเลยเข้ามาร่วมในจังหวัดขอนแก่นของเราเป็นอะไรคะทีนี้ก็ต้องเรื่องของการคมนาคมสัญจรเนาะทีนี้ล่ะค่ะจุดหลักๆเลยนะคุณผู้ฟังของการจัดงานเนี่ยจะอยู่ที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นแอนด์คอนเวนชั่นแล้วก็ที่โรงแรมโคสะนะคะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นของเรานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนนี้ใครที่มีธุระนะคะที่จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเนี่ยหรือว่าจะต้องเข้าเมืองเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาเดินทางกันมากหน่อยนะคะเพราะว่าการจราจรน่าจะหนาแน่นแล้วก็ติดขัดพอสมควรเลยนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังวางแผนเส้นทางกันให้ดีแล้วก็หรือเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่มันเลี่ยงเมืองก็ได้ก็จะดีมากๆนะคะก็เลื่อนเวลาเนาะเผื่อไว้สักนิดนะคุณผู้ฟังจะได้เดินทางกันอย่างสบายใจนะบางทีอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะมีฝนด้วยฝนตกรถติดโอ้โหคนเยอะก็จะเกิดเป็นความหงุดหงิดบนท้องถนนอีกนะคะก็เพราะฉะนั้นถือว่าได้รับฟังข่าวสารกันแล้วก็ในช่วงวันที่2ถึง4ก็จะมีคนจากหลากหลายจังหวัดทั่วทุกจังหวัดนะคะมาร่วมนะมาร่วมประชุมวิชาการของทางกระทรวงสาธารณสุขคนจะเยอะขึ้นนะคุณฟังอย่าลืมนะคะ2ถึง4กันยายนนี้เห็นรถเยอะๆนะก็เฝ้าระวังแน่นอนว่าทางสวทขอนแก่นนะคะจะส่งทีมไปติดตามทำข่าวสารแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะแน่นอนเลยนะคะก็รอติดตามกันด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องดาวเสานะคะทักทายดีเจพี่อายครับทักทายน้องดาวเสาด้วยนะคะทักทายไปถึงน้องอาร์มด้วยนะ
สวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานเลยตั้งแต่ไปดู AF รอบชิงน้องยูริสาวขอนแก่นสวยมากใช่แล้วค่ะโอ้ไม่ค่อยได้เจอน้องอาร์มเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายน้องอาร์มเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ขอนแก่นตอนนี้นะลุ้นทุกวันเลยว่าฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็ต้องเฝ้าระวังช่วยเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายด้วยนะคะในส่วนภาคอีสานตอนบนเนาะอ่ะโอเคคุณผู้ฟังช่วงแรกพอหอมปากหอมคอแล้วแหละเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะพักกันสักครู่ค่ะ

ากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

ลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะพบกันวันนี้นะคะยังอยู่กับ DJ อ้ายนะคะคุณผู้ฟังคะหายหน้าหายตาไปนานนะกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับข่าวสารมากมายเลยนะคะเอาแวะมาทักทายทางออนไลน์ต่อนะคะกับน้องอาร์มถามน้องอาร์มไว้นะคะน้องอาร์มบอกว่าภารกิจของน้องอาร์มเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณนะที่วันนี้น้องอาร์มยังแบบโอ้แวะมาทักทายพี่อายนะคะภารกิจน้องอาร์มแน่นจริงๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวด้วยนะคะเปิดเพลงเพราะดีครับขอบคุณมากๆค่ะทักทายไปถึงเพื่อนปูเป้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเที่ยงนี้ทานข้าวอะไรคะวันนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวมาทักทายเพื่อนปูเป้ด้วยนะคะปูเป้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะโอเคคุณผู้ฟังคะทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยสวัสดีครับพี่อายคนสวยน่ารักน้องวีรพัฒน์มาแล้วทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้คุยนานเลยเพราะว่าพี่อายไม่ค่อยได้มาจัดด้วยแหละพี่อายติดภารกิจบ่อยเหลือเกินแต่วันนี้ว่างก็มาพบทุกท่านด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวแจ้งในช่วงท้ายรายการด้วยนะคุณฟังจะมีการปรับผังเล็กน้อยนะอาจจะไม่ค่อยได้เจออายบ่อยขึ้นอาจจะได้เจอกันแป๊บเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะย้ายขยับวันเวลาไปจัดตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะมาบอกก่อนที่จะจบรายการแล้วกันนะคะจะมีการปรับผังนิดนึงนะคุณฟังเอามาดูกันในช่วงที่2นี้นะคะคุณฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะมาดูข่าวนี้คุณฟังไอเลือกข่าวนี้มาเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีหลายท่านเนาะที่รับฟังรับชมกันอยู่จะเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้มารับฟังข่าวนี้กันนะเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มีลูกหลานเล็กๆเนี่ยฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการย้ำชัดว่าห้ามโรงเรียนจัดสอบแข่งขันเด็กปฐมวัยนะคะใช้ระบบพวกแพ้ชนะหรือว่ามีการจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วเนี่ยยังอาจแบบที่แบบว่าเหมือนเป็นการสร้างแรงกดดันเนาะให้กับเด็กๆเนี่ยเกินวัยอันควรด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะทางนายประเสริฐจันทละลวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการนะคะให้ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เข้าไปกำกับดูแลนะคะโรงเรียนเนี่ยทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ.2562อย่างเคร่งครัดค่ะโดยเด็กปฐมวัยเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบนะคะหรือว่าเด็กชั้นอนุบาล 1-3 เนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็จัดการเรียนรู้เนี่ยให้เหมาะสมกับช่วงวัยนั้นๆนะของเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเนาะจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาให้มันแบบว่าเหมาะสมกับช่วงวัยตามนั้นๆของเด็กๆนะคะและที่สำคัญคุณฟังขาทางสพฐ.เนี่ยกำหนดว่าการรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษาเนี่ยตั้งแต่อายุ 3-6 ปีเนี่ยรวมถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการนะคะเพราะว่าการให้เด็กเล็กต้องแข่งขันเพื่อที่จะสอบเอาคะแนนหรือว่าจัดอันดับว่าใครเก่งกว่าใครอาจทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดรวมถึงมีความกดดันเกินวัยค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อพัฒนาการรวมถึงสภาพจิตใจแล้วก็พฤติกรรมของเด็กในระยะยาวได้สมัยแต่ก่อนนะคุณผู้ฟังสมัยแต่ก่อนเหมือนแบบว่าดีเจแก่แล้วหรือเปล่าแต่มันห่างมาจริงๆสำหรับของไอเนี่ยโรงเรียนที่อายุเนี่ยโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการจัดสอบแข่งขันว่าอาจจะเข้าโรงเรียนนี้ต้องมาสอบนะเพื่อที่ถ้าคะแนนถึงจะได้เรียนถ้าคะแนนไม่ถึงเธอก็ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นหรือการเข้าไปแล้วเนี่ยต้องมาสอบแบ่งอีกนะสมมติว่าห้องคิงมันจะเคยมีเนาะคุณฟังห้องคิงต้องสอบแข่งกันนะห้องทับ1ทับ2ทับ3จะเป็นห้องคิงเฉพาะเด็กเก่งรวมกันอยู่เท่านั้นหลังจากนั้นก็เป็นห้องบวยห้องอันนี้ไปซึ่งมันแบ่งชัดเจนมากคุณผู้ฟังขนาดว่าของอายนะไม่ได้แบ่งกันขนาดนั้นเรายังรู้สึกแบบว่าพอเห็นเพื่อนๆต่างโรงเรียนของเราเจออย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกอะไรหรอที่เขามีการแบ่งกันชัดเจนขนาดนั้นแยกกันไปเลยว่าอันนี้เด็กเก่งอันนี้เด็กคะแนนถึงอันนี้เด็กคะแนนไม่ถึงซึ่งถ้ามันเป็นเด็กๆเนี่ยมันจะสร้างบาดแผลสร้างความกดดันในจิตใจพอเด็กรู้สึกว่าพอมันแบ่งอย่างนี้พ่อแม่หลายๆท่านก็ต้องมีการคาดหวังให้ลูกๆก็ได้ต้องสอบได้คะแนนดีๆได้จะได้ไปอยู่ในห้องที่มันเก่งหรือว่าต้องได้คะแนนดีๆเพื่อที่จะเอาไปพูดต่อได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสร้างแรงกดดันให้เด็กทั้งที่โรงเรียนแล้วบางทีลามมาถึงที่ครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ก็ถือว่าเห็นด้วยนะคะกับทางที่
เนี่ยแหละค่ะของทางกระทรวงศึกษาธิการออกมาว่าแบบนี้เลยนะคะหลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นโรงเรียนควรที่จะประเมินเด็กอย่างไรล่ะสำหรับแนวทางนะคุณผู้ฟังก็คือให้เราเนี่ยดูพัฒนาการไงไม่ใช่แค่ดูตัวเลขคะแนนโดยครูนะคะสามารถสังเกตพฤติกรรมของเด็กทั้งทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเองการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือว่าพัฒนาการในด้านต่างๆนั่นเองรวมถึงตอนนี้เนาะเรื่องของการใช้แฟ้มสะสมผลงานนะคะหรือว่าจะเป็นพวกฟอร์ตฟอริโอต่างๆในการเก็บผลงานเก็บภาพกิจกรรมของเด็กๆนะแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเนี่ยเป็นรายบุคคลนั่นเองค่ะแนวทางนี้นะคุณผู้ฟังไม่ช่วยไม่ได้แค่ช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็สมวัยนะแต่ยังช่วยลดแรงกดดันของครอบครัวด้วยแล้วก็อาจจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กเล็กเนี่ยเพื่อไปกวดวิชาเพื่อที่จะมาสอบกันแข่งขันกันตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยอีกด้วยนะบางทีเด็กคุณผู้ฟังลองนึกนะเด็กอนุบาล 1-3 แล้วก็รวมถึงเด็กป.1 เนี่ยต้องไปเรียนกวดวิชาแล้วหรอเพื่อที่จะมาสอบแข่งขันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าวัยอนุบาลเนาะคุณฟังอย่างที่ไอ้บอกอ่ะมันไม่ควรเป็นสนามแข่งขันแล้วก็ควรที่จะเป็นช่วงเวลานะในช่วงเวลาอายุของน้องๆเท่านั้นน่ะควรจะเป็นช่วงเวลาให้เด็กเนี่ยได้เล่นได้เรียนรู้ได้ค้นพบตัวเองแล้วก็เติบโตเนี่ยอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนาะคุณฟังทางผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะดูแลให้เด็กไทยเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมตามวัยแล้วที่สำคัญเติบโตแบบมีความสุขด้วยนะคะเรื่องของสภาพจิตใจช่วงนี้มันสำคัญนะคุณฟังในช่วงของเด็กอายุประมาณเท่านั้นนะคะคุณฟังเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงเนาะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ให้เห็นความสำคัญเนาะของการแบบมันต้องเริ่มตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงอนุบาล1ถึงอนุบาล3แล้วก็รวมถึงประถมปีที่1ด้วยหลายโรงเรียนค่ะมีการจัดสอบแข่งขันเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนต่อหรือว่าสมัครเข้าไปเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ฟังสำคัญมากๆเลยแหละเพราะว่าถ้าเราโดนแบบกดดันตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบเรียนไม่ชอบอยากไปโรงเรียนไปแล้วก็ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนแข่งขันไม่ได้มันจะต้องมีคนที่สมหวังแล้วก็คนที่ไม่สมหวังแล้วคนที่ไม่สมหวังแล้วเด็กอายุแค่นั้นถ้าไม่สมหวังแล้วพ่อแม่ต้องมาคาดหวังอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการทำให้เด็กอาจจะมีแรงกดดันเนาะตั้งแต่วัยแค่นั้นนะคุณผู้ฟังคิดดูนะกี่ขวบอะ3ขวบถึง6ขวบเองอะค่ะไม่ควรต้องมาพบแรงกดดันอะไรขนาดนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการแจ้งข่าวออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยนะคะที่เนี่ยแหละทางโรงเรียนถ้าไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนของรัฐเองหรือว่าทางของเอกชนเองนะคะก็จะได้รับตรงนี้แหละไปปฏิบัติตามนะคะไม่สร้างแรงกดดันให้ทางเด็กแล้วก็ตัวของครอบครัวของเด็กเองด้วยนั่นเองนะคะคุณฟังแล้วนี่ก็เป็นในช่วงที่2นะที่ได้นำข่าวสารนะคะมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวพักอีกสักเพลงดีกว่าคุณฟังช่วงสุดท้ายเหลือเวลานานๆหน่อยจะได้มีเรื่องเนี่ยที่จะได้พูดกับคุณฟังนะในเรื่องของการอาจจะมีการปรับผังนะคะของทางสวทขอนแก่นนะช่วงนี้หาเพลงให้ทุกท่านได้เราฟังกันก่อนดีกว่านะคะสักเพลงหนึ่งนะก่อนที่จะปรับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายพักกันสักครู่ค่ะ

0: กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะคุณฟังกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะอันช่วงสุดท้ายนี้คุณฟังแน่นอนนะคะมาเตือนภัยไซเบอร์เตือนภัยออนไลน์กันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของอายนะจะได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์แล้วก็รวมถึงพวกมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ต่างๆนะคะวันนี้คุณผู้ฟังขามีเรื่องใกล้ตัวที่อยากฝากให้ลูกๆหลานๆนะคะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รับฟังรายการอายุนะช่วยบอกต่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือผู้สูงอายุที่บ้านกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพกำลังใช้วิธีใหม่อีกแล้วหลอกผู้สูงอายุนะคะด้วยคำว่าช่วยกดรับเบี้ยผู้สูงอายุแต่สุดท้ายคุณผู้ฟังคะกลับกลายเป็นถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชีค่ะเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังมิจฉาชีพเนี่ยมักจะโทรมาอ้างตัวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่ามีขั้นตอนเนี่ยที่จะช่วยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็จะค่อยๆนะคะสอนให้กดตามทีละขั้นแต่จุดที่ต้องระวังมากๆคุณผู้ฟังก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะบอกให้ผู้สูงอายุนะคะเปลี่ยนภาษาในแอปนะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้เกิดความสับสนค่ะเพราะบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยนะกับภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังกดเมนูอะไรอยู่นะคะจากนั้นค่ะมิจฉาชีพนั่นแหละจะให้กดคำว่า transfer นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงการโอนเงินแล้วก็ยังไม่หมดนะคุณฟังอาจจะให้เราเนี่ยกรอกเลขบัญชีโดยอ้างว่าเป็นรหัสรับเงินให้กรอกจำนวนเงินโดยอ้างว่าเป็นยอดเงินที่จะได้รับและสุดท้ายให้เรากดคำว่า confirm transfer นั่นคือการยืนยันการโอนเงินนั่นเองกว่าที่เราจะรู้ตัวนะคุณฟังเงินก็ถูกโอนออกจากบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากจำง่ายๆเลยนะใครถ้ามีใครนะคุณผู้ฟังโทรมาบอกให้เราเนี่ยไปเปิดแอปธนาคารแล้วก็สั่งให้กดตามทีละขั้นตอนวางสายก่อนทันทีค่ะอย่าทำตามแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีหรือรหัสใดๆจากนั้นนะคะให้ลองโทรหาลูกหลานนะให้ช่วยตรวจสอบหรือโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็จะดีเหมือนกันนะคะก็บ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะช่วยบอกต่อผู้ใหญ่ในบ้านไว้ด้วยนะคะเพราะว่าแค่โทรศัพท์สายเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยหายไปได้ค่ะจำไว้นะคะเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มาสั่งให้เราเนี่ยโอนเงินผ่านโทรศัพท์ไม่แน่ใจเมื่อไหร่นะคะรับสายแล้วไม่แน่ใจว่าคุยกับใครอยู่แล้วเขาให้เราทำอะไรก็ไม่รู้ให้เราเนี่ยวางสายตั้งหลักไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังวางสายไว้แล้วก็รีบตรวจสอบก่อนทุกครั้งก่อนที่เราจะกดโอนเงินใดๆก็ตามนะคะคุณผู้ฟังข่าวสารวันนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะแจ้งคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังรายการของอายนะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามสวทขอนแก่นทั้งวันอยู่แล้วนะคะในช่วงอาทิตย์หน้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะก็ทางสวทขอนแก่นเนี่ยจะมีการปรับผังรายการเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวในช่วงเวลา10นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาเนี่ยจะมีรายการใหม่นะคะแกะกล่องเลยนะคะที่จะมาร่วมจัดใหม่นะคะตั้งแต่วันจันทร์หน้าซึ่งก็จะตรงกับรายการนะคะของทางพี่ดีเจพี่เปิ้ลนะแล้วก็ดีเจพี่เดย่านะคะก็จะขยับมาของพี่เปิ้ลเนี่ยจะขยับมาอยู่ในช่วงเนี่ยแหละค่ะ14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยส่วนของพี่เดย่าก็จะอยู่เวลา16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนี่แหละ4โมงเย็นจนถึง4โมงครึ่งนะคะสวัสดีขอนแก่นจันทร์อังคารพุธแล้วดีเจอาไอจะไปอยู่ไหนล่ะดีเจอาไอนะคะย้ายไปเหมือนกันนะคะมาอยู่พบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงนะแต่ก็จะพยายามเก็บข่าวสารนะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกันนะคะน้องไอเนี่ยมาเจอน้องไอได้นะคุณผู้ฟังในช่วง4โมงเย็นของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะช่วยติดตามด้วยนะอาจจะมีการปรับผังสักเล็กน้อยนะคะก็ฝากทุกท่านที่อาจจะเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะรายการใดก็ตามนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เป็นฟังสบายบ่าย2โมงแล้วแหละอาจจะเป็นรายการเลาะเมืองขอนนะคะ4โมงเย็นจนถึง4โมงเย็นครึ่งพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะมาสัปดาห์ละ2วันเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอย่างเงี้ยละค่ะไปเรื่อยๆนะทั้งอาทิตย์นี้จนกว่าจะถึงวันจันทร์แล้วค่ะว่าจะได้ทุกท่านเนี่ยจะได้จำได้นะว่าแต่ละรายการจะขยับไปตรงไหนนะคะก็เนี่ยแหละชอบรายการไหนก็จะได้ตามมาถูกนะอายย้ายไปแล้วนะคุณผู้ฟัง16 16:00 น.จนถึง16:30 น.ของวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะ2วันต่อสัปดาห์นะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะทั้งข่าวสารนะคะแล้วก็แจ้งข่าวทุกท่านแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะหมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะทาง FM 99.50 MHz รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: จะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลากับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อน4เรื่องสำคัญดำเนินการทันทียกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติภาคใต้ให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งแรกว่าคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือ Quick Win เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องเศรษฐกิจให้ปลดล็อกอุปสรรคธุรกิจพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการการเงินทั้งภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยตามเฉพาะกิจรวมถึงเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีสงขลาเรื่องสังคมให้แก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยให้สร้างโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2วงเงิน250ล้านบาทและคุ้มครองแรงงานไทยในมาเลเซียเรื่องความมั่นคงให้นำ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนเรื่องภัยพิบัติได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนรังจังหวัดสงขลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบหลักการปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนก็ครอบประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศอริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์เทคโนโลยีระบบรางของประเทศพุทธศักราช2571ถึง2575ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมุ่งสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและพัฒนาชิ้นส่วนได้มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรจะตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสร้างมาตรฐานวิชาชีพยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางรางและระบบทดสอบยกระดับศูนย์ทดสอบให้สามารถทดสอบและรับรองคุณภาพชิ้นส่วนยุทธศาสตร์รับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะทำแผนที่นำทางเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์สร้างอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศอย่างครบวงจรให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศรวม35โครงการวงเงิน 8,677 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมคาดดำเนินการออกแบบเส้นทางรถไฟทางคู่หาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมเร่งดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไปมาลชโยรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com

ทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝั่งตรงนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้โดยพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดสตูลฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเวเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนศกนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทิวราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทย
1: หูให้ความรู้สู่ความสุข FM 97.25 MHz
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องกันอีกครั้งค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน12สถานีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะขออภัยค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาประมาณ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำพูในวันนี้ซึ่งเป็นแม่ข่ายจัดรายการค่ะโดยมีดิฉันธนัฏฐาปั้นแตงและภัทรชาติหัตถกรรมดำเนินรายการมีคุณศักดาพรมทองดีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานควบคุมเสียงค่ะนางตติมาสิริสมผอ.สวท.หนองบัวลำพูควบคุมการผลิตและนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1อำนวยการผลิตค่ะ
4: ครับผมเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปิดการยื่นทบทวนสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไปเมื่อวานนี้นะครับทางใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้หมดเขตไปแล้วเมื่อวานนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งซึ่งปัญหาที่พบในการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นเรื่องของการครอบครองรถที่เกินกำหนดเนาะอย่างเช่นรถเก่ารถที่มีหลายปีแล้วอะไรเงี้ยครับรวมถึงมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้แล้วก็ทุกบัญชีเนี่ยเกิน 100,000 บาทหรืออีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีรายได้หรือว่า

0: รายจ่ายให้บุคคลอื่นเนี่ยเกิน 100,000 บาทอันนี้ก็ถือเป็นปัญหาหลักๆที่พบก่อนที่จะมีการยื่นเรื่องเข้ามาให้ทบทวนพิจารณาครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ลงทะเบียนค่ะไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วยื่นแล้วอย่าลืมติดตามสถานะค่ะสถานะการทบทวนสิทธิ์นะคะก็เอาไว้ดูนะคะว่าจะต้องดำเนินการหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่และหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอค่ะแล้วก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ภายในวันที่20กันยายนนี้นะคะก่อนที่จะประกาศผลภายในวันที่30กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้ค่ะซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่จะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมอัปเดตสถานะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันประกาศผลค่ะ
0: ใช่ครับทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งข้อมูลว่าตอนนี้มีผู้ยืนยันตัวตนดำเนินการสำเร็จแล้ว2,552,825รายหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 81.3% นะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่ที่ 4,900,000 รายโดยรัฐบาลก็มีความตั้งใจครับที่จะให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยก็อยากให้ได้สิทธิ์ทุกคนอย่างถูกต้องเป็นธรรมก็เลยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ระบบแล้วก็ช่องทางบริการเอาไว้อย่างเพียงพอที่จะเร่งดำเนินการภายในวันที่กำหนดเพื่อจะให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทร02-109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นจนถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะได้ออกมาเผยนะคะถึงดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม2569นี้ค่ะซึ่งจากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคค่ะพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม2569สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคในระยะ6เดือนข้างหน้าที่ขยายตัวได้ค่ะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริการเป็นสำคัญตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐค่ะ
0: ใช่ครับท่านนี้ก็ยังต้องติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ต้นทุนการผลิตซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้อยู่ที่ระดับ 73.3 นะครับซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากเรื่องของภาคบริการโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับเกษตรกรก็คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่ทยอยออกสู่ตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของราคาแล้วก็อุปสงค์หรือว่าความต้องการสินค้าเกษตรตอนนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผม
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่
1: ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเลยก็ว่าได้ก็ลองติดตามกันไปนะคะ
0: ครับ
1: ต่อไปค่ะเรามาอัปเดตข่าวสารจากทางรัฐบาลอีกสักข่าวหนึ่งค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนก็คือวันนี้
0: ช่วงนี้เลยใช่
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะขณะนี้ก็อยู่ทางใต้เนาะนำทัพคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สงขลาประชุมครม.สัญจรค่ะก็ลงพื้นที่เพื่อให้เห็นปัญหาจริงๆนะแล้วก็รับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติพร้อมผลักดันแนวทางการพัฒนาภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ใช่ครับในการประชุมครั้งนี้ก็มีการลงพื้นที่แล้วก็มีวาระสำคัญแล้วก็งบประมาณพัฒนาพื้นที่ที่ประชาชนนั้นจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะว่า ก็มีการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่เนาะที่เคยมีการท่วมไปแล้วน้ำท่วมไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรวมถึงเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติทางครม.ก็มีการเตรียมพิจารณาเห็นชอบในหลักการประกันภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมเหตุดินโคลนถล่มน้ำท่วมรวมถึงแผ่นดินไหวด้วยเพื่อที่จะสามารถจะช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อเสนอเรื่องของการพัฒนาจังหวัดสงขลามีการเสนอโครงการสำคัญแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงการโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมอัปเดตล่าสุดเรื่องของพรบไอ้ตัวประกันภัยนะครับก็มีมติว่าตอนนี้เห็นชอบแล้วเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติครับก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอีกทีนึง
1: ค่ะซึ่งทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนาะแล้วก็ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อวิทยุทีวีแล้วก็สื่อออนไลน์ก็ร่วมกันผนึกกำลังค่ะแล้วก็พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ค่ะเรามีการรายงานผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อข้อมูลสู่ประชาชนโดยตรงอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ทั่วถึงซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนะคะได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวและภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาได้ทางเพจของ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะแล้วก็เพจ NBT สงขลารวมถึงช่องทางสื่อสารต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องและต่อเนื่องค่ะ
0: ใช่ครับทางเพจของสวทหนองบัวลำพูรวมถึงเพจของต่างๆทั้งทุกสวทรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์เนาะในทุกๆจังหวัดก็มีการลงอัปเดตข่าวคราวเรื่องของครม.สัญจรที่สงขลาให้ทุกท่านได้รับฟังอยู่เป็นระยะในตลอดช่วงครม.สัญจรนี้เลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์สดทางเพจแล้วก็ TikTok นะคะทุกช่องทางเลยหลายช่องทางนะก็เข้าไปติดตามกันได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับก็ถือเป็นข่าวที่สำคัญในภาพใหญ่ของประเทศนะครับช่วงต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของภาคอีสานเราบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: พี่น้องเศร้าจังหวัดหนองบัวลำภูฟังทางนี้มาซอยกันประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายกับโครงการไทยช่วยไทย
3: สู้ภัยเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานขนขบวนสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาครั้งใหญ่ให้คุณจ่ายน้อยลงแต่ได้ของกินของใช้เข้าบ้านมากขึ้น
2: ใกล้มองใดไปมองนั้นพบกันได้ที่ห่างท้องถิ่นห่าง JDC ห่างโลตัสและห่างแมคโครสาขาหนองบัวลำภูเด้อพี่น้อง
3: เริ่มแล้ววันนี้มาช่วยกันประหยัดเสริมเศรษฐกิจไทยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
0: อย่าหลงสแกน QR code ปลอม
4: เพียงสแกน QR code ผิดครั้งเดียว
0: คุณอาจสูญเสียเงินทั้งบัญชี
4: ปัจจุบันมิจฉาชีพมักส่ง QR code ปลอมเพื่อหลอกให้ประชาชนสแกนและโอนเงิน
0: ก่อนสแกนทุกครั้งตรวจสอบแหล่งที่มาอย่าเชื่อ QR code ที่ส่งมาจากคนแปลกหน้า
4: หยุดคิดตรวจสอบก่อนสแกนทุกครั้ง
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทหนองบัวลำภู
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่รายการพัดข่าวเล่าเรื่องทางสวทหนองบัวลำภู FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจ Facebook Live นะคะของสวทหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูค่ะสำหรับในช่วงนี้เรามาอัปเดตสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าก็มีประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื้อเพราะว่าในช่วงนี้ภาคอีสานของเราชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งประกาศของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติฉบับที่2/2569วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งค่ะคุณภัทรชัด
0: ใช่ครับด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้มีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่ามีอิทธิพลจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราด้วยก็เข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ ช่วงวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี
1: ้
0: บริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีปริมาณฝนตกหนักมากประกอบกับในวันที่31สิงหาคมคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนชัยบุรีประมาณ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมันก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ค่ะซึ่งทางสทนช.ก็ได้คาดการแนวโน้มสถานการณ์แม่น้ำโขงบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงค่ะตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี5วันล่วงหน้าด้วยกันโดยในช่วงวันที่31สิงหาคมไปจนถึง6กันยายนนี้นะคะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0 ถึง 4.8 เมตรค่ะโดยมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารดังนี้นะคะก็คือสถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่2ถึง4กันยายน2569ค่ะโดยระดับน้ำสูงสุดในวันที่4กันยายน2569สูงกว่าระดับวิกฤต 0.28 เมตรค่ะ
0: ใช่ครับถัดมาที่สถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬก็มีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตตั้งแต่วันที่2ถึง5กันยายนโดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดวันที่5กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤต 1.2 เมตรทั้งนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับจังหวัดริมแม่น้ำโขงในทุกจังหวัดนั้นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยแล้วก็รัตนวาปีถัดมาที่จังหวัดบึงกาฬก็จะมีอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าแล้วก็บึงโขงหลงรวมถึงถัดไปที่จังหวัดนครพนมมีอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมแล้วก็ท่าพนมที่จังหวัดมุกดาหารมีอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารแล้วก็ดอนตาลและริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกครับผม
1: ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงค่ะรวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงและริมน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกค่ะ
0: ใช่ครับก็บางทีคราวที่แล้วก็ยังอาจจะยังไม่ลดลงไปมากเนาะเดี๋ยวก็จะมีฝนตกลงมาใหม่อีกก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะจังหวัดที่แจ้งไปก็คือจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงก็อยากให้เตรียมตัวเฝ้าระวังกันไว้แล้วก็เดี๋ยวจริงทางปภ.เขาจะมีเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์ที่แจ้งเตือนอยู่แล้วในทุกๆพื้นที่นะครับก็จะอาจจะไล่ลงมาเลยตั้งแต่ภาคเหนือเนาะไล่ลงมาเรื่อยๆใครที่มีความเสี่ยงก็อยากให้เฝ้าระวังไว้ถ้ามีแจ้งเตือนมาก็อยากให้เตรียมหรือว่าเราเตรียมไว้ก่อนก็ได้อาจจะของบางอย่างเราอาจจะเตรียมไว้ก่อนเวลามีเซลล์บรอดแคสต์มาเราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกมากใช่ครับทีนี้ถ้าจากเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปรับฟังสถานการณ์จากในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามกันบ้างเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลก็คือเรื่องของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรมีการเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายแก่เยาวชนมีการจัดสัมมนาครับถอดรหัสกฎหมายไซเบอร์ใกล้ตัวที่นักศึกษาควรรู้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายงานจากคุณสุรเดช1ชนะจากสวท.มหาสารคามกันครับ
5: สวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเราเรื่องทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบนทุกท่านนะครับแต่ช่วงนี้ครับนำทุกท่านมาที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับซึ่งมีการเปิดเวทีถอดรหัสกฎหมายไซเบอร์ใกล้ตัวที่นักศึกษาควรรู้พร้อมกับการเดินหน้าสร้างความรู้เสริมภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับเยาวชนครับการจัดเวทีในครั้งนี้ครับซึ่งได้มีการจัดอยู่ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูลคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับซึ่งได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องถอดรหัสกฎหมายไซเบอร์ใกล้ตัว ที่นักศึกษาควรรู้จัดโดยคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิของประชาชนในยุคดิจิทัลครับในโอกาสนี้ครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งก็ได้เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ด้านกฎหมายไซเบอร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนซึ่งปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวางทั้งเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์การทำธุรกรรมการสื่อสารและการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ทางนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดมหาสารคามครับก็กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาโดยเฉพาะนักศึกษาได้รู้เท่าทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองตลอดจนการสร้างการป้องกันตนเองจากภัยทางไซเบอร์และการกระทำที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวอีกว่าการให้ความรู้ด้านกฎหมายไม่ควรจะจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือแวดวงวิชาชีพกฎหมายเท่านั้นครับแต่ควรจะเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็สื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพราะการรู้กฎหมายก่อนย่อมป้องกันปัญหาได้ก่อนครับซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการที่จะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้กฎหมายจากผู้ปฏิบัติงานจริงพร้อมกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ประชาชนรู้สิทธิรู้หน้าที่รู้กฎหมายและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบนั่นเองครับสุรเดชหนึ่งชนะสวทมหาตรคามรายงานครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วก็ภัยไซเบอร์เนาะเพราะช่วงนี้ก็มีเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้โลกออนไลน์เยอะก็มีการจัดอบรมสัมมนาเนี่ยแหละครับเพื่อให้ใช้ช่องทางไซเบอร์ต่างๆให้ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของภัยไซเบอร์ตัวนี้ก็ขอบคุณคุณสุรเดชจากสวทมหาสารคามไปด้วยครับ
1: ค่ะถัดจากทางสารคามนะคะเรามาที่จังหวัดสกลนครค่ะมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของนอมินีจีนที่จังหวัดสกลนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการยกระดับมาตรการกวาดล้างขบวนการสวมสิทธินอมินีพร้อมประสานตำรวจแล้วก็ตม.ค่ะขยายผลจับกุมกลุ่มทุนเบื้องหลังติดตามรายงานจากคุณอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครค่ะ
6: จังหวัดสกลนครครับยกระดับการกวาดล้างนอมินีจีนสั่งเตรียมยื่นเพิกถอน70บริษัทนะครับก็ผู้ว่ารณิดาครับเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านก็ให้ความสำคัญนะครับในการติดตามปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการสวมสิทธิ์แอบอ้างจดทะเบียนนิติบุคคลให้กับกลุ่มทุนต่างชาติครับหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าก็สั่งการข้อปฏิบัติการสำคัญในด้านการปราบปรามดำเนินคดีและมาตรการเชิงป้องกันนะครับคือสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดสกลนครรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเพิกถอนหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ตรวจพบความผิดปกติรอบแรกเนี่ยตรวจเจอ49บริษัทแล้วก็รอบ2 21บริษัทครับรวมทั้งสิ้น70บริษัทขณะนี้พาณิชย์จังหวัดสกลนครก็ได้สรุปพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งหนังสือแจ้งให้กับกรรมการบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้นชี้แจงหากพ้นกำหนด15วันนายทะเบียนจะดำเนินการยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาตทันทีครับบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครและสถานีตำรวจในพื้นที่เร่งสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่เพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งขบวนการโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนจีนผู้อยู่เบื้องหลังครับมอบหมายให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนครตรวจสอบสถานะและภูมิลำเนาปัจจุบันของกรรมการและผู้ถือหุ้นสัญชาติจีนทั้งหมด103รายที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการจัดตั้งบริษัทว่ายังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของพาณิชย์จังหวัดและการดำเนินคดีของตำรวจครับมอบหมายให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด รวบรวมเอกสารและบันทึกคำให้การของชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนกำชับให้ท่านนายอำเภอสั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ห้ามส่งมอบสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาดนะครับ
7: ในอนาคตนะคะเราจะไม่อนุญาตได้ทันทีว่าต้องไม่มีการตรวจสอบในเรื่องของเลขที่บ้านสถานที่ตั้งก่อนนะคะก็จะได้แจ้งให้ท่านผู้ช่วยไปตรวจสอบก่อนแล้วแจ้งผลกลับมาที่ทางพันนิจจังหวัดไปเอาผลเนี่ยไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะถึงแม้จะเป็นทางออนไลน์ก็ตามเพราะเราเป็นการป้องกันไม่ให้คนกระทำความผิดมาทำความผิดในจังหวัดสกลนคร
6: สำหรับมาตรการเชิงป้องกันครับก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มก่อนการอนุมัติโดยกำหนดให้พาณิชย์จังหวัดสกลนครแจ้งเรื่องมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอจัดตั้งบริษัทเพื่อแจ้งให้นายอำเภอในพื้นที่ได้ลงไปตรวจสอบสถานที่ตั้งจริงนอกจากนี้ครับทุกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องแนบหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรือว่าเจ้าบ้านเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนอย่างเคร่งครัดทุกกรณีครับผมอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงานครับ
1: ค่ะจากทางข่าวสารของทางคุณอภิชาติหานโกยสวทสกลนครนะคะมาตรการครั้งนี้ก็ถือว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการคุมเข้มทั้งการเพิกถอนบริษัทที่กระทำความผิดนะคะแล้วก็วางมาตรการป้องกันเชิงรุกโดยให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งจริงของบริษัททุกแห่งก่อนการอนุมัติค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาแอบอ้างทำสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าจะพามารับชมรับฟังเรื่องของสคบที่ตอนนี้มีการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกเสริมความงามจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับ
4: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทันโลกทันเหตุการณ์เจาะลึกสถานการณ์น้ำมันข่าวสารรัฐบาลและความเคลื่อนไหวใกล้ตัวชาวหนองบัวลำภูที่นี่สวทหนองบัวลำภู FM 97.25 MHz ให้ความรู้สู่ความสุข
8: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: ค่ะก็ในเรื่องที่ได้เกริ่นไปช่วงที่แล้วเกี่ยวกับทางด้านของสคบค่ะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีของสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสุภมาศนะคะลงพื้นที่อุดรค่ะเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับพวกสัญญานะคะบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานทีนี้ค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 14:00 น.ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนเลยนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
0: ใช่ครับคุณสุภมาศก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมุ่งที่จะลดความเสี่ยงก่อนเกิดความเสียหายเนาะสร้างกติกาที่ชัดเจนสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เน้นนะครับในเรื่องของความถูกต้องเรื่องของกฎหมาย ความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นธรรมของสัญญาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นทราบรายละเอียดเรื่องของค่าบริการค่าใช้จ่ายแล้วก็สิทธิ์ต่างๆของตนเองก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าเสริมความงามในแต่ละครั้งขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่นๆให้ปฏิบัติถูกต้องอย่างเดียวกันด้วยไงครับ
1: ค่ะซึ่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของสคบก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีนะคะว่าเขาก็จะมีการดูแลพวกสัญญาตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาค่ะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาในปี2568แล้วก็ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมก็คือฉบับล่าสุดฉบับที่2เนี่ยในปีนี้2569โดยผู้ประกอบธุรกิจก็จะต้องจัดทำแล้วก็ส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการค่ะพร้อมระบุรายละเอียดค่าบริการค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่สำคัญให้ผู้บริโภคอย่างชัดเจน
0: ใช่ครับคุณสุภมาศก็บอกว่าสัญญามาตรฐานเนี่ยรองรับรองสิทธิ์ให้ผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ใช้บริการเนี่ยสามารถจะบอกเลิกสัญญาภายใน7วันนับจากวันที่ชำระเงินแล้วก็จะได้รับเงินคืนเนี่ยเต็มจำนวนเลยรวมถึงมีสิทธิ์ในการรับเงินคืนตามสัดส่วนในกรณีที่ท่านสมัครไปแล้วจ่ายไปแล้วใช้กับบริการไปแล้วด้วยแต่ว่าสถานประกอบการนั้นปิดกิจการหรือว่าย้ายสถานที
1: ่
0: ไม่สามารถจะไปใช้บริการได้ก็สามารถที่จะขอเงินคืนได้หรือว่าการที่มีท่านมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าการใช้บริการต่อไปเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพการคืนเงินก็มีการคืนเป็นเงินสดเป็นเงินโอนหรือว่าเป็นเช็คได้แต่ว่าต้องดำเนินการภายใน15วันส่วนการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตจะต้องดำเนินการภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่บอกเลิกสัญญานอกจากนี้ทางสคบก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจนะครับให้มีการจัดแสดงเรื่องของสำเนาประกาศแล้วก็แบบสัญญามาตรฐานในจุดที่ประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเคาน์เตอร์คิดเงินอะไรเงี้ยครับเพื่อจะให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการครับ
1: ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการเก็บพวกสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็มีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหากมีการพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาหรือสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความแล้วก็รูปแบบถูกต้องตามประกาศก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายสคบก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้พิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ใช่ครับคุณสุภมาศก็บอกอีกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานระหว่างสคบร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแพทยสภาฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายก็คือสร้างระบบบริการที่ปลอดภัยเป็นธรรมแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีมาตรฐานนั้นเติบโตจากความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะท่านก็บอกแล้วว่าถ้าใครมีปัญหาถ้าแจ้งสคบไม่ได้นึกอะไรไม่ออกก็ให้ไปแจ้งตำรวจได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: หรือศูนย์ดำรงธรรม
0: ใช่ใช่ครับ
1: จังหวัดจะมีศูนย์ดำรงธรรมหมด
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งประชาชนที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามควรตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการค่ะแล้วก็ตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนประเภทตามผลิตภัณฑ์นะคะอ่านรายละเอียดสัญญาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยให้ครบถ้วนเก็บสัญญาเก็บหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวค่ะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่างที่คุณพัทรชัดแจ้งไปเนาะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีคุณสุพนะสุพมาศนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ
9: ค่ะก็ในนามรัฐบาลนะคะมาพูดถึงก่อนนะคะด้วยการหูแย่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านเองเนี่ยก็ได้กำชับรัฐมนตรีทุกคนนะคะว่าในบทบาทหน้าที่ของแต่ละกระทรวงทบวงกรมใครที่ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องปากท้องเนี่ยให้ความสำคัญเป็นหลักนะคะในส่วนของตัวท่านเองที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการทบวงกรมหรือว่าที่เราเรียกที่เล่นว่าสคบนะคะหน้าที่ของ สคบเองเนี่ยก็คือการดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกถูกเอาเปรียบถูกโกงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนอกจากเรื่องของการเดินไปของสินค้าออนไลน์อันนี้ทุกคนเป็นที่รู้กันนะคะว่าโลกยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์แต่มากกว่านั้นนะคะเราคงจะรู้กันว่าผู้ชมต้องการสวยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความสวยงามเนี่ยเป็นประเด็นหลักประเด็นร้องเรียนประเด็นเดือดร้อนอีกประเด็นนึงเลยนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ร้องมาที่สคบนี่เยอะมากนะคะอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องการสวยผู้ชายทุกคนต้องการหล่อนะคะแล้วก็บางทีจำนวนเงินที่มาจ่ายในสถาบันเสริมความงามเนี่ยไม่ถูกนะคะเป็นหลักหมื่นถึงเป็นหลักแสนหรือบางทีเป็นหลักล้านได้ถ้ามันเป็นคอร์สใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปที่หาดใหญ่นะคะที่สงขลาซึ่งที่นั่นเนี่ยเคสร้องเรียนเยอะมากนะคะอาจจะเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนมีสตางค์มีฐานะดีแล้วก็มีคนจากต่างประเทศนะคะทางประเทศแถบใต้ทางมาเลเซียอะไรเนี้ยมาใช้บริการกันเยอะนะคะก็เราก็ได้ไปตรวจในวันนั้นเราก็ได้เห็นช่องโหว่ของระเบียบบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาที่อีสานนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าจังหวัดอุดรเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่คนมีสตางค์แล้วก็มีคนที่มาจากต่างประเทศนะคะที่พอแถบเวียงจันทน์เนี่ยมาใช้บริการกันเยอะนะคะเพราะนั้นก็จะมีเรื่องราวเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราจะเห็นว่าในคลินิกเฉพาะในห้างเนี่ยเป็นสิบเลยนะคะเยอะมากก็แสดงเห็นถึงความนิยมแล้วเมื่อไหร่ที่มันมีการเปิดสถาบันเสริมความงามเนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องร้องเรียนนะคะเรื่องสำคัญที่สุดที่อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้เมื่อเข้ามาในสถาบันเสริมความงามหรือว่าเข้ามาในสถานบริการนี้แล้วนะคะที่ท่านต้องเรียนดูเนี่ยแน่ๆเลยก็คือว่าสัญญานะคะบางที่ท่านไปแล้วท่านอาจจะจ่ายเงินเขาก็อาจจะเป็นใบเสร็จรับเงินไม่ง่ายๆมาใบหนึ่งอันนี้คือผิดไม่ได้เลยนะคะสคบเนี่ยเราได้ออกระเบียบนะคะเรามีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีแพทเทิร์นของสัญญาที่ชัดเจนนะคะก็คืออันนี้จะเป็นแบบสัญญามาตรฐานนะคะคือสัญญาให้บริการเสริมความงามซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐานที่เราบอกไว้ชื่อที่อยู่รายละเอียดแพทย์เงินทองเงื่อนไขการจ่ายเงินเงื่อนไขการยกเลิกอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งง่ายๆท่านไม่ต้องไปรู้ท่านไม่ต้องไปจำเงินท่านจำแค่ว่าถ้าท่านเคยใช้บริการในคลินิกเนี่ยท่านต้องเรียกใบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ไปตรวจที่หาดใหญ่เนี่ยเราก็เจอคลินิกที่ไม่มีใบนี้ให้ลูกค้าพอสมควรนะคะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเรามาตรวจที่อุดรเราก็เจอคลินิกที่มีใบเนี้ยน้อยส่วนใหญ่เกินครึ่งเนี่ยไม่มีซึ่งเมื่อตอนหาดใหญ่เราก็ได้เห็นช่องโหว่เราก็เลยทำประกาศอันนี้ซึ่งเพิ่งประกาศเมื่อเดือนที่แล้วกรกฎาคมที่ผ่านมาเองนะคะว่าทุกคลินิกเนี่ยจะต้องมีสัญญาเนี้ยให้ลูกค้าดูแล้วก็จะต้องมีสัญญานี้ให้ลูกค้ากลับบ้านด้วยนะคะจะเก็บบางทีเวลาเราสมมติถ้าเราเคยผ่าตัดเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลเขาจะไม่ให้เราเซ็นเลยนุ๊กเราก็เซ็นก็จบก็ได้ถ้าคลินิกเนี่ยเซ็นแบบนั้นต้องหนึ่งควรจะต้องอ่านแนะนำนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องเคลมเรื่องเงื่อนไขการคืนเงินเรื่องเงื่อนไขการรับประกันอะไรเงี้ยแล้วไม่ทะเลาะกันตายอันที่สองคือต้องได้ใบนี้กลับบ้านใช่ไหมคะใบนี้เนี่ยต้องได้กลับบ้านด้วยถ้าเกิดเขาบอกเอ๊ะเก็บที่คลินิกไม่มีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่เรามีกรณีร้องเรียนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาเอกสารหลักฐานอะไรเนี่ยไปฟ้องได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลับเรียนเพื่อให้พี่น้องได้รู้แล้วก็มากกว่านั้นคือเมื่อท่านมาซื้อคอร์สอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าท่านซื้อคอร์สไปแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลมีคนหวานล้อมมีเพื่อนชวนมาได้มีโปรโมชั่นเห็นหน้าสมมติอะไรก็ตามเมื่อท่านซื้อคอร์สสมมติว่าท่านซื้อคอร์สที่หนึ่งนะคะ แต่ท่านไม่ได้ทำอะไรท่านกลับบ้านไปเติมสามีว่าเติมลูกว่าอุ้ยเนี่ยแต่ว่าจะไปทำอะไรทำได้แต่มันอันตรายอย่างเงี้ยท่านสามารถที่จะกลับมาที่คลินิกแล้วก็ขอเงินคืนได้ภายใน7วันโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลคลินิกจะถูกจะผิดท่านจะผิดจะถูกแต่ว่าจะไม่ได้ใช้นะขอเงินคืนนะคะภายใน7วันท่านสามารถทำได้อันนี้เป็นสิทธิของผู้บริโภคนะคะแต่ประเด็นต่อมาถ้าท่านมาทำแล้วครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบไม่เห็นได้ผลเลยทำแล้วไม่โอเคทำแล้วเกิดปัญหาประเด็นอะไรขึ้นมาหรืออะไรก็ตามหรือไปเจอที่อื่นถูกกว่าหรืออะไรก็อย่างเงี้ยอันเนี้ยท่านก็สามารถที่จะขอเงินคืนได้ในกรณีที่เป็นความบกพร่องของทางคลินิกนะคะท่านก็สามารถที่จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ท่านยังไม่ได้ใช้บริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามาใช้บริการคลินิกเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเอาว่าท่านมาคุยกับคลินิกก่อนแต่ว่าคุยแล้วไม่ได้เนี่ยท่านไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็ได้ชื่อวันนี้นะคะก็ท่านรองผู้ว่าก็มาด้วยตัวเองนะคะท่านรองนายกนะคะท่านก็มานะคะทางสถานีตำรวจนะคะท่านก็มานะคะทางผู้จัดการศูนย์ดำรงธรรมท่านก็มานะคะทางสสจนะคะสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเป็นคนที่ตรวจใบอนุญาตต่างๆนะคะในการเปิดคลินิกเนี่ยก็ต้องมีใบที่อนุญาตในเรื่องการเปิดฐานทำงานต้องมีที่ทางสสจก็มาตรวจมีสสจก็มานะคะถ้าท่านมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยท่านไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็จะประสานกับทางสสจแล้วก็ทางหน่วยงานของสคบหรือว่าหน่วยงานของมหาดไทยเนี่ยที่จะมาลงพื้นที่แล้วก็ลงมาที่จะมาช่วยกันเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะคะให้ทางคลินิกว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคและคลินิกเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะคะก็ติดต่อที่ถ้าเป็นกรุงเทพนะคะท่านก็ไปร้องสคบได้นะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดท่านก็ร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ช่องทางออนไลน์ก็มี
10: ได้ครับมีช่องทางของสคบจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสถานี
9: ออนไลน์ไม่แยะเป็นบุ๊กแพลตฟอร์มก็ได้ต้องทางสายด่วนผู้บริโภค1166ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่องทางท่านจะร้องได้แหละหรือว่าท่านไปโรงพักก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกับเรียนว่าด้วยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านต้องการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นงานของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เท่านั้นนะคะเพราะอย่างในสถาบันเติมความงามหรือว่าคลินิกเนี่ยง่ายๆอย่างในคลินิกเนี่ยก็ถือใบอนุญาตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนะคะก็ยังมีใบอนุญาตของสคบก็มีใบอนุญาตของทางกระทรวงมหาดไทยอะไรก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปดูก็ได้ว่ามันเป็นตกลงเนี่ยฉันต้องไปหาใครร้องใครร้องใครก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถึงเวลาเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดของท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านก็จะบูรณาการทุกส่วนเนี่ยเพื่อที่จะเชิญทุกส่วนเนี่ยลงมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะก็เลยกับประชาชนว่าสืบเนื่องมาจากที่หัดใหญ่แล้วก็ขึ้นมาถึงอุดรซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนเมืองหลวงอุดรนี่เหมือนเมืองหลวงของอีสานนะคะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดว่าจะมีคนร้องเรียนกันมากมายแต่ปรากฏว่าเราก็ลืมไปว่าทุกคนเรื่องความสวยความงามเรื่องรักสวยรักงามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยทุกคนต้องการเพราะนั้นเนี่ยที่มีโอกาสตั้งแต่คอสย่อมยาวนะคะหลักร้อยหลักพันจนถึงคอสที่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอีกเคสหนึ่งประมาณว่าบริษัทเหมือนปิดสาขาแต่ว่าไม่ให้เงินคืนอันนี้ก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นความผิดของทางคลินิกเนี่ยคลินิกก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเมื่อปิดสาขาพวกนี้ลูกค้าก็ไม่สะดวกไม่อะไรที่จะไปเนี่ยก็ต้องคืนเงินทุกกรณีนะถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าท่านร้องเรียนได้นะคะก็จะประมาณอย่างนี้นะในส่วนคลินิกและคลินิกเองเนี่ยก็ต้องมีหมอประจำคลินิกเนี่ยทุกครั้งทุกวันนะคะถ้าเกิดวันไหนที่ไม่มีหมอเนี่ยจริงๆคลินิกก็ต้องปิดนะคะจะไม่สามารถที่จะทำหัตถการอะไรเองได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีอะไรอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีแพทย์ช่วยดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผู้ที่จะเข้ามาซื้อคอร์สเนี่ยให้ท่านได้ดูไว้แต่สำคัญที่สุดคือสัญญา ต้องมีนะคะมากกว่านั้นพวกหลักฐานแชทไลน์ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินทางออนไลน์พวกนี้ท่านต้องแคปเก็บไว้ให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานเวลาที่ท่านมีกรณีที่ต้องฟ้องร้องกันไลน์แชทไลน์คุยกันว่ายังไงหลักฐานการโอนที่บางคนไม่ได้เก็บหรอกแล้วก็ลบทิ้งหลักฐานการโอนเงินโอนแล้วก็ไม่ได้เก็บก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือโอนไม่ค่อยแบบถือเงินสดอะไรเข้ามาหรือว่ารูปการ์ดเลยก็โอนกันนะเพราะนั้นมันก็เป็นโลกยุคใหม่คือโลกออนไลน์เพราะนั้นหลักฐานของโลกยุคใหม่หลักฐานออนไลน์เนี่ยต้องมีเก็บไว้นะก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้นะคะว่าให้ท่านได้สบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคลินิกเพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยความสบายใจด้วยความปลอดภัยไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านสามารถเดินได้ทุกที่ในประเทศไทยท่านไปสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เหมือนกันได้ทุกที่แล้วเดี๋ยวก็ทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาบูรณาการเป็นone stop serviceแล้วก็ทำงานร่วมกันก็ต้องชมเชยทางอุดรนะคะว่าทางอุดรบอกว่ามีระบบที่เข้มแข็งทั้งทางผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะคะท่านหัวหน้าศูนย์รวมธรรมทางสสจนะคะทางท่านนายกทางตำรวจเนี่ยทุกคนเนี่ยได้รับทราบข่าวมาว่าเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ลงมาทำงานด้วยกันใช่ไหมคะที่ได้ยินมาที่คลินิกเพื่อที่จะมาคุยไก่เกี่ยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ให้ประชาชนได้มีความสนใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยดูแลท่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใกล้เรื่องไกลตัวค่ะ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการคัดข่าวเล่าเรื่องเนาะก็จบไปเนาะกับทางที่ท่านสุภมาศได้แถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องสคบนะคะ
0: ใช่ครับช่วงท้ายรายการช่วงนี้ทางสวทหนองบัวลำพูก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความภาคภูมิใจต่อจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับน้องเนเน่รอยัลหลายคนคงรู้จักน้องก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันอเมริกันก็ทาเลนต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่น่าภาคภูมิใจคือใส่ชุดแต่งกายที่น้องสวมเนี่ยเป็นชุดแต่งกายที่เป็นผ้าไทยเนาะโดยเฉพาะเสื้อกั๊กที่ตัดเย็บผสมผสานผ้าไทยเข้ากับเครื่องหนังได้อย่างลงตัวซึ่งผ้าไทยด้านหน้าก็คือผ้าลายดุจดาวเป็นผ้าทอมือเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้าถ่ายทอดเป็นดาวน้อยใหญ่ที่ส่องประกายระยิบระยับอยู่บนผืนผ้าครับผม
1: ค่ะซึ่งในส่วนของผ้าลายดุจดาวนะคะก็จากภูริสาผ้าไทยเป็นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อนหมู่ที่6ตำบลหัวนานี่เองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะคะโดยมีนางพัชรินทร์ชัยรัตน์ประธานกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบอกว่าได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของผ้าลายดุจดาวนะคะทุกขั้นตอนเลยล้วนต้องอาศัยทักษะความประณีตแล้วก็ความใส่ใจของช่างทอกว่าจะออกมาเป็นผืนผ้าที่งดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งปัจจุบันกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผ้าทอมือคุณภาพสูงค่ะ
0: อืมใช่ครับก็น้องเนเน่ก็เดี๋ยวรอดูน้องเขาแข่งรอบสุดท้ายเน
1: า
0: ะ
1: วันไหนจะเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับติดตามอีกเรื่องนึงขอฝากไว้สุดท้ายก็คือขอแสดงความยินดีกับอุทยานแห่งชาติภูเรือครับตอนนี้ได้คัดเลือกเป็น1ใน15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ในโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 5ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็มีการส่งสถานที่ที่มืดจนสามารถที่จะมองเห็นดาวด้วยตาเปล่าอย่างเช่นทางช้างเผือกอะไรนี้ต่างๆก็มีสมัครเข้าร่วมโครงการ40แห่งทั่วประเทศก่อนที่จะคัดเลือกเหลือ15แห่งที่มีการจัดการแสงสว่างที่เหมาะสมทำให้ท้องฟ้านั้นมืดแล้วก็เหมาะกับการดูดาวพร้อมกับมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวก็เป็นการท่องเที่ยวนอนเน้นการท่องเที่ยวมีเรื่องของการดูดาวยังไงใครที่สนใจโครงการนี้ก็อยากให้สอบถามก่อนติดต่อเข้าไปในทั้ง15แห่งได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าท่านวอล์กอินเข้าไปแล้วจะได้ชมเพราะว่าเขาก็ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนว่าวันนี้จะมีฝนไหมฟ้าจะเปิดไหมก็อยากให้หาข้อมูลแล้วก็ติดต่อเข้าไปตาม15สถานที่ที่มีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดแห่งใหม่ของไทยเนี่ยครับก็อยากให้ลองติดต่อเข้าไปดูใครที่สนใจจะไปรับชมทางช้างเผือกหรือว่า ดาวต่างๆก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ครับ
1: ค่ะสำหรับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้สวท.หนองบัวลำพูเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะแล้วพบกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องได้ทุกวันเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผ่าน12สถานี
0: ใช่ครับ
1: สถานีวิทยุของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1สำหรับวันพรุ่งนี้สามารถรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องได้นะคะทางสวท.เลยค่ะแล้วก็วันนี้สวท.หนองบัวลำพูต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่นะคะโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
7: ก
8: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติ๊กเกอร์และ QR code มอกแล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอบันเดงสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 68% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำอำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอช้างกลางอำเภอถ้ำพนราจังหวัด

บริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางพลัดคลองสานบางรักสาทรปทุมวันพระนครราชเทวีพญาไทดุสิตบางซื่อจตุจักรดินแดงคลองเตยวัฒนาหลักสี่บางเขนลาดพร้าวสายไหมดอนเมืองคลองสามวาหนองจอกคันนายาวบึงกลุ่มห้วยขวางจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็มก็สกาวจุดท่าสู่เมกะเฮิร์สสวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อเมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาออข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
2: ์มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากที่คึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้

ชุมชนอีกต่างหากป๊าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มี

0: ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
1: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไปเตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความรักให้กินปลาบรรเลง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสผลิตรายการดิฉันชุติมาจันวิลาศและคุณยหรอเจ๊แวร์ดำเนินรายการค่ะรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับช่วงแรกมาติดตามเรื่องราวของการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงจากเส้นใยธรรมชาติสู่งานศิลป์แห่งแผ่นดินนราธิวาสพื้นที่ชายแดนใต้ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสืบสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเส้นกระจูดธรรมดาผ่านสองมือของชาวบ้านค่อยๆถักทอเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นเครื่องใช้เช่นเดียวกับใบลานและใบปานั้นพืชพื้นถิ่นที่เมื่อผสานกับภูมิปัญญาสามารถเปลี่ยนเป็นงานศิลป์และเปลี่ยนเป็นรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมายาวนานบนพื้นแผ่นดินนราธิวาสภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเวลาที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นทั้งความยากลำบากและคุณค่าของฝีมือชาวบ้านจึงทรงส่งเสริมให้งานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานของตนพระราชดำรินั้นนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเมื่อปี2519และสำหรับภาคใต้จังหวัดนราธิวาสคือพื้นที่สำคัญโดยมีศูนย์ศิลปาชีพณพระตำหนักทักษิณราชินิเวศเป็นแหล่งสืบทอดงานฝีมือหลากหลายแขนงหนึ่งในงานที่ทรงให้ความสำคัญคือเสือกระจูดถึงขั้นมีการจัดงานวันกระจูดครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเมื่อปี2527เพื่อส่งเสริมฝีมือการออกแบบและสร้างมูลค่าให้ภูมิปัญญาของชาวนราธิวาสการเวลาผ่านไปแต่พระราชปณิธานยังคงถูกสานต่อวันที่16สิงหาคม2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกศิลปาชีพในอำเภอเมืองนราธิวาสเริ่มจากกลุ่มสตรีสารเสือกระจูดหมู่ที่2ตำบลโคกเคียนชุมชนที่นำกระจูดในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายสร้างอาชีพเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นไปยังบ้านครูศูนย์ศิลปาชีพแผนกจักสานใบลานตำบลโคกเคียนก่อนเดินทางต่อไปยังกลุ่มจักสานใบปานันหมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลกะลุวอเหนือชมฝีมือที่ยังคงรักษารากเดิมแต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีว่าที่ร้อยโทเดโลกสิริวันลบผู้เคยถวายงานเป็นล่ามภาษามลายูประจำพระองค์และเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความทรงจำผูกพันกับพระราชกรณียกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมลงพื้นที่ด้วยวันนี้จังหวัดนราธิวาสยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุภัณฑ์และช่องทางตลาดเพื่อให้งานฝีมือไม่หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์หากสามารถสร้างรายได้จริงให้แก่ชุมชน เพราะศิลปาชีพมิใช่เพียงสิ่งของที่ถูกถักทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแต่คือการถักทอคนอาชีพภูมิปัญญาและแผ่นดินเข้าไว้ด้วยกันจากพระเมตตาในวันวานสู่สองมือของชาวนราธิวาสในวันนี้พระราชปณิธานแห่งการสร้างงานสร้างรายได้และรักษาศีลของแผ่นดินจึงยังคงได้รับการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับช่วงตามรอยพระเมตตาในตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมพลังของชุมชนปกป้องลูกหลานไทยให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ่า2ทศวรรษที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อเกิดเป็นพลังสำคัญในการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยยาเสพติดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดได้พัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์รวมแห่งศรัทธาความสามัคคีและพลังของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองให้ปลอดภัยวันที่19สิงหาคม2569เวลา 17:22 น.ณ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่รวม 1,544 กองทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากฐานรากสำหรับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพร้อมนำแนวทางสำคัญกลับมาสานต่อในพื้นที่หัวใจของกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่พลังของสามทุนทุนศักดิ์สิทธิ์คือพระราชทรัพย์พระราชทานอันเป็นศูนย์รวมใจทุนศรัทธาคือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุนปัญญาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่แต่ละชุมชนนำมาแก้ไขปัญหาของตนเองทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสร้างซ่อมเสริมตั้งแต่สร้างชุมชนใหม่ฟื้นฟูกองทุนที่ต้องการความเข้มแข็งไปจนถึงยกระดับพื้นที่ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้วันนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ขยายตัวครอบคลุมกว่า 30,000 หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศไม่เพียงเฝ้าระวังยาเสพติดแต่ยังเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับจังหวัดนราธิวาสการรับพระราชทานเงินขวัญถุงครั้งนี้คือการส่งต่อพระราชปณิธานสู่หมู่บ้านและชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนให้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดเพราะท้ายที่สุดแล้วชุมชนที่เข้มแข็งมิได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งกันนี่คือพลังแห่งความเมตตาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณที่หยั่งรากเป็นพลังของประชาชนและยังคงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้ลูกหลานไทยเติบโตในชุมชนที่อบอุ่นปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: จากเรื่องนี้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่พร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างซ่อมและเสริมขยายเครือข่ายพลังของชุมชนจากภาครัฐสู่ผู้นำพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างเกราะป้องกันเยาวชนชายแดนใต้ให้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสืบไปค่ะ
2: และในช่วงนี้ขอนำทุกท่านมาร่วมติดตามการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดภารกิจ111ปีนราธิวาสรวมใจพิทักษ์ทะเลไทยดำน้ำเก็บขยะฟื้นทะเลสืบสานพระราชดำริส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง
0: นายพลช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12สิงหาคม2569เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมจัดขึ้นณชายหาดบ้านตือลาคอปลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสและแหล่งปะการังเทียมโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริตสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการททสำนักงานนราธิวาสนายกเทศมนตรีตำบลกะลั่วเหนือหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเก็บขยะเพราะเป็นการเชื่อมโยงคุณค่าของเมืองนราธิวาสในวาระครบ111ปีเข้ากับการลงมือดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ปะการังเทียมซึ่งเกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำโบกี้รถไฟและรถถังที่ปลดประจำการมาจัดวางเป็นแหล่งปะการังเทียมจนพัฒนาเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดอย่างไรก็ตามปัญหาขยะทะเลยังเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรทางทะเลเราไม่ได้เพียงดำน้ำลงไปเก็บขยะแต่เรากำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตของทะเลนราธิวาสจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานสำหรับกิจกรรมสำคัญมีการระดมนักดำน้ำจิตอาสาร่วมดำน้ำเก็บขยะจำนวน2ไดฟ์บริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำควบคู่กับการเก็บขยะชายหาดการปล่อยพันกุ้งรวมถึงการคัดแยกและบันทึกข้อมูลขยะเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยตั้งเป้าจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า111กิโลกรัมตามวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวที่มีความหมายให้ทุกการเดินทางมีส่วนช่วยดูแลพื้นที่ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนจังหวัดนราธิวาสตั้งเป้าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหรือมรดกเชิงคุณค่าของการเฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสที่ไม่ได้จบลงเพียงกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการสร้างจิตสำนึกและต้นแบบการดูแลทรัพยากรทางทะเลเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านการลงมือทำร่วมกันเพื่อให้ทะเลนราธิวาสยังคงเป็นแหล่งอาหารแหล่งอาชีพแหล่งท่องเที่ยวและส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สำหรับเรื่องที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือท้องถิ่นตำบลโคกเคียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: วันที่15สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวันลบที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลโคกเคียนกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มศิลปาชีพและช่างฝีมือในชุมชนอันเป็นการร่วมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปาชีพของประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มเรือกอและจำลองหมู่ที่5 แหล่งต่อเรือกอและบ้านทอนนาอีมหมู่ที่12พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความต้องการของช่างฝีมือเพื่อหาแนวทางรักษาและต่อยอดงานหัตถศิลป์อันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะเรือกอและที่โดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันเฉพาะถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตและรากเหง้าของชุมชนชายฝั่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งควรได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่กับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญางานศิลปาชีพและช่างท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและทำรงคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองนายกสุภจีประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและสมพระเกียรตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วมประชุมโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพลับพลายกสนามหลวงอาคารมหาดเล็กและอาคารบริการและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ส่วนความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปจากนั้นเวลา 15:30 นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการค่ะ
2: และในช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะ
4: วันที่13สิงหาคม2569เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอร์ชั้นเอ็มส่วนการค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีนางธนานนท์ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมลิเกซี่สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่าลิเกซี่ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Women Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทะมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมีดีนาถ้ำจังหวัดสงขลากลุ่มทีฉัตรวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิเลจมหาชนจังหวัดเชียงใหม่อู๋หมายไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบและผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนจนไปถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้แต่ยังสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้ ข้าสู่ชุมชนจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นขยายช่องทางการตลาดไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
2: สำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันยาหาโรเจแวร์และคุณชุติมาจันวิราชพร้อมทีมงานสวทสุขไงโกโลกลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน์
8: นายชัยชนะมิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอด และให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้นขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเอต้าอย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ THAI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสตช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: แล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยา

0: ราโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
3: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
2: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
2: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
3: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
2: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
4: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: จ้าดอกที่12ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดคุ้มเจ้าถ้าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพา

โบราณเพิ่นว่าไว้พี่น้องเพิ่นว่าในโลกนี้ทุกสิ่งอาศัยกันดุดกลางวันกับกลางคืนคู่กันน้อนี่คนมีนั่นคนจนก็ได้เพิงบ่อันเลิงอยู่ได้จนด้วยก็มีบัวอาศัยน้ำนี่ปลาเพิงวักตมล่มอาศัยเมโคดังกันโดยดำอารามสีใสเหลื่อมฝูงชนเอาใจใส่บ้านสีใสหงเหลื่อมสังโคเจ้าเพิ่นซอยสอนสันแล้วพี่น้องพอกันอีกเช่นหนึ่งรายการเกษตรสบายใจครับเกษตรต้องสบายใจพี่น้องอยู่ครับดีเจแดงไปตลอดจนถึง18นาฬิกา6โมงแรกเข้ารับฟังชาติเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละ FM 99.5 นำข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆมาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันบางเทื่อก็ฟังเสียงเก่าแน่ว่าดีเจกับมีภารกิจว่าฟังดีเจแดงฟังแต่เทปเก่าสั่นพูดแล้วก็ว่าอ๋อก็ฟังไปนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะคือจะฟังเพลงยอดหลักนั่นแหละฟัง3เทื่อ4เทื่อฟังหาเจอว่าเป็นอย่างฟังดีเจแดงกับฟังไปเนาะแต่กันสิพยายามเข้ามาดำเนินรายการสดให้พี่น้องได้ฟังกันสมมือสุเว่นนั่นแหละเนาะกับขอบคุณสุภูทุกคนครับที่ติดตามรายการเกษตรสบายใจของดีเจแดงนะเป็นแฟนรายการเจ้าอยู่เทือกพญายแดงมาสัตว์พอกันในหมู่บ้านว่าคอยฟังเจ้าสมมือเด้อสัตว์ดีเจแดงโอ้ยิ้มมีความสุขนะขอบคุณสุภูทุกคนนะครับกษิเว้าเรื่องเงินเรื่องครับนี่ล่ะสู้ฟังเว้าเรื่องการทำมาหากินนี่ล่ะอันนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังรายการดีเจแดง

นาะก็คิดว่ากันนาสิหลากหลายอาชีพละว่าเป็นตักเกษตรกรในพี่น้องบางเซียเนี่ยโอ้ยท่านร่องปลัดกับฟังดีเยแดงเนี่ยท่านผอ.โรงเรียนท่านผู้กำกับกับฟังเหมือนกันเด็กโตมาโอ้ยอันนี้เจแดงขอฟังเจ้าอยู่เด้อว่าสันว่าโอ้ขอบคุณหลายๆครับเตรียมตัวไปเป็นเกษตรกรติว่าสันแม่นสันว่าก็บ่ได้เตรียมเราพุ่นเราก็เป็นเกษตรกรพร้อมเด้ครับอาชีพประจำกับเพิ่นอาชีพเป็นท่านสารวัตรจังซี่เนาะตกตอนแรกเพิ่นก็ไปเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเพิ่นท่านกับท่านพอโรงเรียนตกตอนแรกเพิ่นก็ไปเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นก็ไปเป็นเกษตรกรเขาเรียกว่าเกษตรกรวันหยุดอันนี้เพิ่นก็ฟังคือการหาความรู้นะครับเพื่อสิเตรียมตัวเกษียณคนสุคนเกษียณยังดีเจแดงเอ้ยยืนยันเลย190ไปเกษียณนี่เอ้ยโง่ขอโทษมาสุคนนั่นล่ะเพราะนั่งฟังรายการดีเจแดงปะเก็บเกี่ยวเรื่องของการทําการเกษตรนะครับเอาไปเฮ็ดถ้าเป็นคนเกษียณอายุเนาะก็บ่อยากบอกว่าไปเฮ็ดเกษตรเพื่อสิหาเงินหาค่ําให้ไปเฮ็ดเกษตรแบบให้มันมวนน่ะสบายใจน่ะเกษียณไปต้องเฮ็ดเกษตรแบบสบายใจอย่าไปเฮ็ดกาว่าสิเฮ็ดหาเงินสิไปปลูกเขา15ไร่สิได้เงินเท่านั้นตันโอ้ยไปหาสิได้เงินเท่านี้เท่านี้บาทสิเฮ็ดเขาได้เท่านี้ตันสิขายได้เงินเท่านี้บ่ต้องไปคิดต้องเฮ็ดให้มันสบายใจส่วนผู้ที่บ่ทันใกล้เกษียณก็เฝ้าเฮ็ดตอนนี้ล่ะอย่าสิไปเกษียณแล้วไปเฮ็ดปวดแอวเฮ็ดบ่สู่เด้ต้องเฮ็ดตอนนี้ท่านสิปลูกป้าก็ตัดสินใจปลูกตอนนี้ล่ะอย่าสิบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกษียณก็ยังค่อยไปปลูกปลูกตอนเนี้ยสมมุติเหลืออีก5ปีสิเกษียณคือดีเจแดงเนี่ยก็เฝ้าไปปลูกไว้พอเกษียณปุ๊บกกใหม่ก็สิใหญ่ก็สิตัดไปเฮ็ดเถียงหน้าได้เฝ้าเฮ็ดตอนเนี้ยล่ะบ่ทันใส่ดอกดีเจแดงปลูกกกใหม่ว่าซั่นอันนี้เป็นคําเว้าติดปากพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยเด้ดีเจแดงออกไปเฮ็ดเนี่ยปุ๊บพี่น้องคันเว้าเรื่องปลูกกกใหม่โอ้ให้ตายก่อนซั่นว่ามันเป็นจังได๋บ่เป็นคําเว้าติดปากจริงๆบ่ตายดอกพี่น้องปลูกกกใหม่อ่ะนะผู้ใดเผลอไปปลูกกกใหม่ใส่ให้หน้านะผู้ใดเผลอสละทีไม่เฮ็ดป่านี่เด้อมาปลูกกกใหม่เข้าแถวกันไล่ใส่นี่ครับพี่น้องตายยากสุคนบ่ตายส่งเงินสร้างปนกิจไป70ปีแล้วยังบ่ตายอยู่มันเป็นหยังคือตายยากคนผู้ใดก็ตามที่อยู่กลางป่ากลางเขานี่ครับยุคบ่เป็นกลางป่ากลางเขาหรอกอยู่ใต้กกใหม่นะย่างเลาะกกใหม่ดูๆนั่นน่ะมันสิมีสารตัวนึงจากกกใหม่สิถ่ายทอดมาให้คนคนก็สิได้รับสารตัวนึงจากกกใหม่ว่าสิไปหาข้อมูลมาหลายเถื่อหลังบ่ลืมไปหาข้อมูลสื่อสารอย่างมาเฮ็ดให้คนแข็งแรงอายุยืนเนี่ยรุ่นพี่ที่เฮ็ดงานทําการเกษียณไป7 8ปีแข็งแรงนะครับผู้ลางคนนี่เพิ่งเกษียณไป3ปีว่าหันก็ไปตัดกกใหม่กกสักที่ของปลูกไว้น่ะต้นสักต้นบักย้อยนะครับเพิ่นก็ไปตัดไปเฮ็ดเถียงหน้าเล่นนะต้นบักต้นไม้สักนั่นน่ะผู้ใดว่าตายปลูกกกใหม่แป๊บเดียวได้ไส้เนาะต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกใบนี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกเย็นนี้พี่น้องไม่ต้องไปใส่แหวงหาไม่ต้องไปถามหรอกปลูกกกยังปลูกมือแรกนี่ละแงกซ้ายแงกขวาเห็นกกใหม่อยู่ข้างโอ่งแดงเอาไปปลูกซะอย่าบอกว่าผมมีเวลาว่างขันบอกว่าไม่มีเวลาว่างจ้างกับไม่ได้ปลูกเพราะนั้นตัดสินใจกัดแขวปลูกตอนนี้แล้วนางฟ้าดีเย็นแดงเมาเสียไปปลูกซะบอสันก็ไม่ต้องเมาเสียไปตอนนี้รอดเดี๋ยวมืออื่นมือเพื่อใครมาฟังสาระต่อเอาตอนนี้แหละต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกตอนนี้ปลูกมือนี้พี่น้องคำว่าเห็ดเป็นสิทธิ์ถูกยางปากมองเนี่ยถูกยางปากมองก็ดีกันแล้วว่าพี่น้องนะมันดีเหมือนเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีหมดพูดเจ้าว่าไว้เองเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าดิเจแดงฟังธรรมมาดูนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วอะดีหมดดีมากสุดแนวคันทุกเตะทุกก็ดีขึ้นกันมันสิดีมองไหนเดี๋ยวนี้สิว่าก็ดีแล้วเนาะคันผู้ใดเกิดมาถูกเด้เนี่ยสอบสมือเนี่ยนางฟังอยู่เดี๋ยวว่าถูกอย่างปากหมอมันดีมองไหนดีเจแดงดีตัวผมมีคนมายืมเงินดีบ่เอานางทุกๆอย่างยากอยู่เฮี้ยนนี่ผมมีคนมายืมปลอดภัยครับชีวิตว่าต้องไปปวดหัวโอ้ยคิดยากจักสิตอบเขาจะว่าจักใดของเขามายืมเงินบ่ต้องไปปวดหัวสบายครับใส่ชีวิตยังมีความสุขมันบ่มีคนมายืมเงินเฮาเนี่ยข้อดีของความทุกข์ข้อดีอีกข้อนึงจ้างกับมีโจรมาปล้น ปลอดภัยบ่ถูกโจรถ่ากันแล้วกันไผมันเป็นบ้าสิมาปล้นคนถูกมันบ่พอเฮานอนหลับสบายมีความสุขกับบ่ได้ปวดหัวกับเกินต้องไปห่วงทรัพย์สินสลึงค่าใดทั้งสิ้นอันนี้เป็นข้อดีของความทุกข์เห็นบ่ขันอยู่ในหมู่บ้านนะพี่น้องนะขันทุกข์หลายกับบ่ค่อยมีคนแจกซองจังซี่สบายคืออย่างเนี้ยผู้เราก็บอกไปเครียดน้อยเนื้อตั้มใจโอ้ยผู้ใดเขาเป็นบุญเป็นงานข่อยก็บ่ได้ซ่อนนําเขาดอกเขาก็คือสิบ่ฮักข่อยดอกติเขาก็สิสร้างข่อยดอกติข่อยคนทุกข์คนยากบัดว่าบ่แม่นพี่น้องนั่นล่ะคือข้อดีของการทุกข์ยากปากหมอกเขาบ่ต้องมาแจกซ่องเขาบ่ต้องไปใส่ซ่องสบาย
เอาบ่ใส่ซ่องเขาที่เจ้าของล่ะที่เจ้าของก็สร้างลูกสร้างเต้าไว้ตัวเอาไปหาหลวงพ่อโลดจัดการโลดคือบ่รับบ่ล้านเขาแต่ละบ่ต้องสวดดอกจักสิสวดเฮ็ดหยังอันเว้าเรื่องสวดมันก็คงต้องพากันสวดว่าไงใดนี่ล่ะเวลาคนตายมันก็บ่ได้ยากปานใดได้สมัยก่อนก็ได้มันบ่ยากซุมื้อนี้ล่ะปัจจุบันนี่ยากคักยากแน่ครับเวลาคนตายก็ได้แต่ว่าเอ้ดิจิแดงเกิดทันอยู่แล้วล่ะมันบ่ได้ยากปานนี้เด้ตายปั๊บก็แก่ไปวัดนั่นแล้วขนไปวัดนั่นแล้วไปหาฟื้นไปผู้ใดมีแห้งดีก็ไปหาฟื้นมากองเทือดกันขึ้นปุ๊บไอ้ม่นหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยากลงมากกับจัดการสวดอันนี้จ๋าจบซ่องก็บ่ได้ใส่ดอกหลวงพ่อก็บ่ซ่องจ่อยสมัยก่อนก็ได้ก็แล้วก็จุดไฟเผาถิ่มซื่อๆนี่แล้วเนาะในสมัยพุทธกาลเพิ่นก็เผาถิ่มเบิดนั่นล่ะนี่โชคดีบ่ต้องมีคนมาแจกซ่องเฮานี่คือข้อดีของความทุกข์นะพี่น้องเนาะเวลาพี่บุญมีงานกับพี่ผู้ใดมาสวดไปเที่ยวไปใส่ดอกก็อยู่สบายบ่งอนแม่นี่ข้อดีของความทุกข์หาข้อดีให้มันพอน่ะนะบ่พี่ผู้ใดมาสวดกินเหล้าบ่พี่ผู้ใดมาสวดไปสังสรรค์งานบุญกันหยังเขาก็บ่สวดดอกเขาทุกข์เนี่ยสบายเป็นข้อดีเด้เนี่ยบ่ให้นั่งแบบน้อยเนื้อตามใจบ่ผู้ใดอยากเลี้ยวหน้าเบิ่งหน้าเฮาดอกเฮาทุกข์บ่ผู้ใดอยากคบเฮานะสบายใจบัดนี้มันบ่เนี่ยข้อดีของความทุกข์ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีหมดบ่ต้องไปอ้วกเอ้าแต่ว่าคันอยากมีเงินเผาผีเจ้าของก็เลยว่าก็ไปให้พระกันไปเห็นซาปนกิจไปทำชาปนกิจถิ่มไว้แน่แต่ถ้าปนกิจกันหลายคนก็บอกโอ้จักสิหาเงินใส่ทรงเอื้อนมาตะลิเทียบ่แม่นหน่อยจะมันเอื้อนหลายอุบาทอุพโลว่าซั่น ขออภัยครับซาปนกิจนี่พี่น้องเนาะมันก็เป็นหลักการซอยกันมั้ยพี่น้องสงเคราะห์ซอยกันเด้เฮ็ดบุญเด้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานซื่อๆนี่คําว่าซาปนกิจเนี่ยมันก็มีซาปนกิจหลายเนาะซาปนกิจที่เป็นแบบชื่อเสียงโด่งดังซาปนกิจที่ชื่อเสียงโด่งดังพี่น้องในชนบทก็สมัครเป็นสมาชิกซาปนกิจสมาชิกซาปนกิจของธกส.อันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามสมาชิกซาปนกิจอันของผู้ฝากเงินธกส.พี่น้องเข้าใจผิดเด้อันคําว่าธกส.นี่อันนี้ขออนุญาตเว้าเด้มันบ่เกี่ยวหยังพ่อปานใดกับธกส.เด้ธกส.บ่แม่นเจ้าของสมาคมเด้ธกส.บ่แม่นผู้ก่อตั้งเด้ครับพี่น้องฮู้บ่ธกส.เป็นผู้ยอสวงตั้งซื่อๆเด้ไปดูแม่ไปดูรายชื่อกรรมการสมาคมแม่กรรมการสมาคมมีแต่ผู้ใดมีแต่พี่น้องเลยนั่นนะครับพี่น้องเป็นกรรมการเด้นี่กรรมการจะคนนะครับเขาก็จะเอากับตั้งขึ้นมาคือสมาคมชาติปนกิจมันเป็นองค์กรการกุศลที่อยู่ในรูปแบบของนิติบุคคลนิติบุคคลกับมันยังระดีเจแดงมาคือถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับนะให้จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาก็มีคณะกรรมการมีนายกสมาคมมีอุปนายกสมาคมมีเฮแลนยิกมีเลขามีนายทะเบียนมีผู้ซอยเฮแลนยิกมีตำแหน่งกรรมการมีที่ปรึกษาครบนะครับตั้งถึงได้ตามกฎหมายนี่ล่ะแล้วก็มาบริหารกันโดยสมาชิกกันเลือกกรรมการขึ้นมาบริหารบ่มีธกส.จักคนเนี่ยพี่น้องอย่าไปหาว่าเป็นสมาคมสถาบันกิจของธกส.นะแล้วบัดนี้สมาคมชาติปนกิจนะครับที่อยู่ข้างๆตึกธกส.นั่นเขาจะก็ขออนุญาตนะขอคุยกับธกส.ขอใส่ซื้อเนี่ยประมาณนี้แหละพี่น้องขอใส่ซื้อซุปเจ้าเนี้ยธกส.มันส่งขลังน่ะซื้อธกส.เอาก็เลยมาขอตั้งซื้อเป็นสมาคมชาปนกิจลูกค้าธกส.สมาคมชาปนกิจผู้กู้ผู้ฝากธกส.ก็ตั้งซื้อกันไปแต่ละอำเภอบ่คือกันได้บัดนี้เนี่ย แล้วก็แต่ละหม่องก็บ่ได้เกี่ยวหยังกันเด้ผู้เราก็ได้ยินข่าวออกโทรทัศน์สมาคมชาปนกิจลูกค้าธกส.อันสมมุตินะสมมุติบึงโจกโฟกจังซี่อ่ะซื้ออยู่พุ่นน่ะอยู่สร้างพุ่นน่ะอยู่ทางที่ฟังเล่าพุ่นเขาออกข่าวไปว่าโกงโกงกับโกงไปอยู่ทางพุ่นมันเกี่ยวหยังกับขอนแก่นสมาคมมันก็สิอยู่อยู่น้อยๆเอาเจาะอำเภอไผอำเภอมันจังซี่นะบางสมาคมก็สิครอบคลุมพื้นที่2อำเภอบางสมาคมก็สิครอบคลุมพื้นที่3อำเภอบ่เกี่ยวกันจักสมาคมเลยปัตตานีเนี่ยอันนี้ให้เข้าใจคําว่าสมาคมสถาปนกิจเด้หรือว่าสั้นกับพี่น้องครับงงๆอ่ะสมาคมนักกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยยังเสียสมาคมนักกีฬากอล์ฟขอนแก่นสมาคมนักกีฬากอล์ฟกาฬสินธุ์บ่เกี่ยวกันเด้อยู่ไผอยู่มันเด้สมาคมปอเต็กตึงสมาคมอันเก็บศพนี่ก็ของไผของมันบ่เกี่ยวกันเป็นกลุ่มคนที่มารวมกันตั้งเป็นสมาคมไงคําว่าสมาคมเนี่ยเนาะเพราะนั้นบ่ต้องตกใจคันได้ยินข่าวว่ามีสมาคมสถาปนกิจบ่หันลมโกงแม่นบ่อันบ่ต้องตกใจคันมันบ่มีซื้ออำเภอเจ้าของน่ะบ่ต้องไปสอนบ่เกี่ยวหยังกับเฮาเลยเนาะมันแยกเด็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นอีหยังที่บ่เกี่ยวกับ
อันซื้อเขาเจ้าดอกเขาเจ้าเป็นหักหอมกันเขาเจ้าเลยขอซื้อมาใส่น้ำซื้อยกตัวอย่างจังหวัดใกล้จังหวัดที่ฟังอยู่นี่แหละก็สิมีสมาคมชาปนกิจอำเภอเมืองพ้นสมาคมชาปนกิจลูกค้าทกศอำเภอพ้นสมาคมชาปนกิจลูกค้าอำเภอหนองเรือสมาคมชาปนกิจลูกค้าอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งสี่เนาะอยู่ไผอยู่มันเนี่ยบ่ได้เกี่ยวกันเด้เนี่ยแล้วบัดนี้มันเป็นหลักการเฮ็ดบุญพี่น้องต้องเข้าใจในคำว่าสาปนกิจคันบ่จะคันบ่เข้าใจปวดหัวหลายพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านน่ะนะบ้านเจ้าของนั่นก็มีคือกันสาปนกิจน่ะนะแล้วก็หลักการเดียวกันเป๊ะ 100% บ่ได้แตกต่างอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาเฮ็ดแบบมืออาชีพคันอยู่ในแม่งอ่ะนะเขาไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่คันอยู่ในหมู่บ้านปุ๊บนี่เอาปากคุยกันซื่อๆเนาะบ้านเฮาเนาะเฮ็ดสาปนกิจเนาะงานเก็บเนาะเดี๋ยวสิให้พ่อใหญ่ดมแล้วเป็นคนเก็บเด้อแล้วคันผู้ใดเสียชีวิตปุ๊บพ่อใหญ่ดมแล้วสิมีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์นําเก็บเด้อเนาะก็ไปนําเก็บพ่อใหญ่ดมเล่าว่าเป็นคนใจบุญพ่อสิไปขี่รถเก็บซื่อๆแล้วพ่อใหญ่บุญก็สิขอค่าน้ํามันแน่สมมุติเบิดหมู่บ้านแล้วเก็บได้ 3,500 ก็สิคุยกันดอกให้พ่อใหญ่ดมเราจัก500เนาะค่าน้ํามันค่าเก็บเหล้าที่เหลือก็เอาไปให้ญาติผู้เสียชีวิตก็หลักการเดียวกันนั่นแหละสามารถคบสร้างภารกิจอยู่ในเมืองสามารถคบสร้างภารกิจอยู่ตกโลกฟ้านี่ก็เหมือนกันนั่นแหละหลักการเดียวกันเอากับเสียชีวิตแล้วคือได้เงินบ่ครบบัดว่ามันสิได้ครบจังได๋เขาเก็บบ่ครบเนาะสมาชิกบ่มาเอาบ่เอาเงินมาส่งแหมก็คือมันสิเอาเงินให้ผู้อันยะถ้าญาติของผู้เสียชีวิตได้ก็ต่อเมื่ออันสมาชิกทั้งหมดเอาเงินมาส่งกับอันสมาคมสมาคมเพิ่นจังค่อยสิเอาไปส่งให้พระพี่น้องสิเห็นว่าเวลาเสียชีวิตมาขอเงินกับจากสมาคมก็สิ4เทียจังค่อยได้ครบจังซี่นะเครียดไปยังคือให้ขยิดขย่อนจังซั่นจังซี่ก็เขาบ่เอามาส่งสิให้ได้จังได๋เนาะคันย่อแล้วไปบ้านเจ้าของกันคือกันนั่นน่ะพอใหญ่สมแล้วขี่รถน้ำเก็บบ่ได้ครบพอดีมันมีอีก2หลังไปเฮ็ดโคกอยู่ทั้งดงพุ่นน่ะไปเฮ็ดให้มันอยู่ทั้งดงบ่มีคนอยู่บ้านเก็บบ่ได้มันก็เลยเก็บได้ซ้ำนี่ก็เลยเอาไปให้ซ้ำนี่เดี๋ยวมืออื่นเก็บได้สิเอาไปให้อีกมันก็มีหลักการซ้ำนั่นแหละพี่น้องอย่าเข้าใจยากหลายคำมาสามารถครบสาปนกิจน่ะดักแล้วก็มีคนถามอีกคันไปจังซี่คันมันล่มมาล่ะเงินที่ส่งไปล่ะมันเป็นเงินทำบุญใส่ซองเฮ็ดบุญห้ามถามหาเงินสร้างภารกิจที่ส่งไปแล้วเด็ดขาดผู้ลงคนสมัครเป็นสมาคมสร้างภารกิจไป30ปีบ่ทันตายอยู่เนี่ยพอปีที่31สมาคมล่มการสิล่มในสาเหตุนั้นก็บ่รู้ละเนาะคนต้องบริหารก็มีการล่มกันนั่นละล่มไปแล้วอย่าไปถามหาเงินที่ส่งไปนะจบล่างบ่มีหยังโอ้ยจริงว่าพวกเราก็บอกโอ้ยว่ามันเป็นการเฮ็ดบุญเด้พี่น้องชาปนกิจนี่คือการเฮ็ดบุญเด้ใส่ซองซอยกันแต่ว่าอันก็สิบอกว่าแล้วแต่ศรัทธามันก็สิมั่วอันนั้นก็เลยบอกว่าเอาศพละ10บาทเนาะศพละ20บาทเนาะแต่ว่าขัดตายศพนึงพวกไผมาส่งผู้ละ20บาทไผสิมาส่งมันส่งขี่มอเตอร์ไซค์มา40โลน่ะมันก็ยุ่งยากตัวเนาะเพราะมือนึงตาย8คนเที่ยวโทษบอกกันอยู่8เที่ยงกับเมียตายแล้วนะเขาก็เลยขออนุญาตเก็บล่วงหน้าเด้อนั่นนะเก็บล่วงหน้าก็บ่ได้ไปใช้แล้วก็มาใส่บัญชีเฮ็ดระบบบัญชีไว้นี่ล่ะมันตาย8คนก็หักออกมาศพละ10บาทแล้วแต่สมาคมบางสมาคมก็ศพละ2เด้อเขาก็หักออกมาเอาไปให้ทายาทเงินอยู่ในบัญชีเจ้าของนั่นคันบ่อยากถูกตัดสิทธิ์คันบ่อยากถูกนั่นนี่นั่นเอาเงินจักกือนึงมาใส่บัญชีไว้แล้วบอกสมาคมเขาหักเอาโลดว่าจังซี่เขาบ่โกงดอกเขาก็สิหักตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิตนั่นล่ะเข้าใจตื่มไปจะปัตตานีขันหูจังซี่แล้วปุ๊บขันผู้ใดคิดว่าสิทำบุญซอยกันที่ไผที่มันตาเพื่อนเฮาก็ซอยเพื่อนตาเจ้าของนี่ก็เพื่อนก็สิมาซอยเจ้าของนั่นล่ะ ลูกเต้าสิบ่ได้แล่นหายืมเงินมาเผาผีเจ้าของเพราะว่าเผาผีสมัยก่อนมันถือสมัยนี้มันถือซะมื้อเฮืองล่ะอีกิแดงโหต้องไปเผาไม่เฒ่ายมเพื่อนชกชัยจังหวัดนครราชสีมามาเหมือนไปหาเสียนบ่ต้องเผาผู้เฒ่าเบิดกลางเบิดแดงเบิดเบิดหน่อยธรรมดาเด้พนักงานเตรียมมาจากน้อยนึงก็เฮ็ดซาปนกิจแหละถือว่าเป็นการสั่งกองทุนไว้จากกองนึงเพื่อสิให้เจ้าของได้ลดภาระทายาทบ่ให้ไปแลนหายืมเงินมาเผาเจ้าของก็ไปสมัครสมาคมซาปนกิจไว้ซะเพราะว่าปัจจุบันนี่สมาคมซาปนกิจอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นนี่เพิ่นเปิดรับเด้พี่น้องเปิดรับเด้สมาคมซาปนกิจนะครับอยู่ขอนแก่นนี่อยู่ถนนลื่นล้มเนี่ยไปสมัครเพิ่นเปิดรับไปสอบถามสิมาสมัครก็ไปสอบถามเพิ่นก็ฝากเงื่อนไขมาอยู่หรอกว่า
ดีเจแดงจะไปประกาศให้ข่อยเนี่ยอย่างไข่ข้นมากซอยกันมาสมัครพอผู้ลงคนเขาก็บอกว่าเขาสมัครได้เนาะรักเกณฑ์การรับสมัครยุทธสมาคมทราบปัญหากิจอำเภอเมืองขอนแก่นเฮาเนี่ยอยู่แถวสถานีรถไฟเนี่ยทกสลื่นลบเนี่ยแบกเข้ามาสมัครผู้สมัครต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางขอนแก่นเฮาเนี่ยอำเภอพะยืนขอนแก่นเฮาเนี่ยนะครับ3อำเภออันนี้เพิ่นดูแลพื้นที่3อำเภอเพิ่นขอเอาคนเฉพาะ3อำเภอนี้ว่าซั่นสมาคมทราบปัญหากิจเนี่ยขอนแก่นเฮาเนี่ยเนาะพะยืนบ้านฝางกับเมืองขอนแก่นมาสมัครได้อายุห้ามเกิน65บึงตามบัตรประชาชนคันเกินสมัครบ่ได้เฝ้าสมัครคันผู้ใดกล่าวว่าโอ้ย60ยังแข็งแรงอยู่กันรุ่นเรารุ่นเรา63อย่าเฝ้าสมัครคันอยากประหยัดเงิน รุ่นเรา64จังค่อยไปสมัครแข็งแรงอยู่64ปี8เดือนอย่าเฝ้าสมัครยังแข็งแรงอยู่สิได้ประหยัดเงิน64ปี8เดือน30,000ตายจ่อยโอ้ยอย่าไปหาขี้จังซั่นฮู้ตอนนี้ก็เฝ้าไปสมัครคนเฮามันสิฮู้ได้จังได๋เลยของสิเสียชีวิตมื้อใดเว้าเข้ามาตายเป็นตะย่านเนาะดิเจแดงเจ้าก็ได้ไปสมัครซะสร้างเจ้าของแข็งแรงหาเงินหาค่ำได้ก็เตรียมเงินไว้ไปถือว่าเฮ็ดบุญเด้อครับเฮ็ดบุญซอยกันเด้อายุห่างเกิน65ปีมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นบ้านะครับต้องแข็งแรงเด้แล้วก็บ่เป็นบ้านําคันผู้ใดเป็นบ้าเขาบ่รับสมัครสุขภาพแข็งแรงเป็นลูกค้าเงื่อนไขข้อที่4นี่ครับเป็นลูกค้าที่ยืมเงินกับธกส.โอ้ยบ่ได้ยืมจักบาทเด้อล่ะบ่เคยยืมเลยเอาก็ซั่นบ่เคยยืมกับมีบัญชีเงินฝากอยู่ธกส.ก็สามารถได้บ่ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากธกส.อยู่ในอำเภอพะยืนอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองขอนแก่นนี่มาสมัครโลดสมัครได้เลยเอาอีฉันบ่มีแม่ตอนนี้ผมบ่มีเมดิเกียร์ใดเฮ็ดจังได๋โอ้ยสิมันสิยากมื้ออื่นเซาก็ไปเปิดบัญชีตั่วเนาะมันง่ายคือหยังนี่มื้ออื่นเซาก็ขี่รถเข้าไปอำเภอบ้านฝางอำเภอพะยืนอำเภอเมืองขอนแก่นเปิดบัญชีเงินฝากก็มีสิทธิ์เท่านั้นตั่วจำนวนเงินที่ชำระในวันสมัครนะเตรียมเงินไปสมัครเพิ่นขอให้เตรียมเงินไป 2,114 บาทอย่าไปจำนะจำยากคือสิตายเนี่ย 2,114 บาทว่าซั่นเตรียมไปยัก 2,500 ค่าก๋วยเตี๋ยวค่าน้ำมันรถว่าไส้อย่าของเตรียมไปยัก 3,000 ปุ๊ดห้าเสียถือตำรวจจราจรจับบ่ใส่หมวกกันน็อกถือกันไปยัก 3,000 กันสิไปสมัครกันน่ะพนักงานเพิ่นสิบอกดอกอ๋อมันใช้เงินประมาณ 2,114 บาทนะคุณพ่อจังซี่เนาะมีหยังแน่ล่ะมีค่าสมัคร50บาทแล้วก็จ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกครบอีก50บาทแล้วก็จ่ายเป็นค่าบำรุงอันรายปีอีก10บาทค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้านี่แหละอันตัวปัญหาค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้านี่ล่ะเพิ่นเก็บเลย 2,000 แล้วเพิ่นก็สิเอิ้นเอาบัตรเทนิพานไปจักเดือนดิเจแดงบ่ได้สอว่าอันประมาณจักเดือนไอ้สิเก็บดูบ่ดูมันขึ้นกับหยังพี่น้องอยากบ่มันขึ้นกับจำนวนคนเสียชีวิตที่เป็นสมาชิกสมาคมคันสมาคมเอิ้นประชุมสมาชิกอยู่หอประชุมโรงเรียนในโรงเรียนหนึ่งพี่น้องมาโฮมกัน 2,000 คนแล้วระเบิดตกตูมลงมาตาย 1,800 พี่น้องเอ้ยบ่มีกันใจเด้น พี่น้องเอามันต้องเอิ้นเก็บเงินเทียเดียวพร้อมกันน่ะนะคือเขาสิเอิ้นตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตให้เข้าใจยังซี่อย่าไปจมเด้อโอ้ยจะมันเสียหลายปีนี่เอื้อนยังกระดอกกระเดี่ยวว่าซั่นก็เอื้อนตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตนั่นล่ะเสียไปเท่าไหร่เขาก็เอื้อนเอาเท่านั้นล่ะเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขอีกข้อนึงผู้ใดอยากสมัครห้ามป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้คือ แข็งแรงแล้วบ่พอเด้ต้องห้ามป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้เนี่ยผู้ใดเป็นโรคหัวใจบ่หลับผู้ใดเป็นวัณโรคระยะอันตรายบ่หลับ ผู้ใดเป็นมะเร็งบ่หลับผู้ใดเป็นโรคเบาหวานขันรุนแรงนี่เบาหวานรุนแรงนี่โอ้ยขาเปียนี่สิมาเฮ็ดทราบภารกิจนี่บ่หลับกินยาหอมยุบมือแล้วกำนี่บ่รับเด้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้บ่รับโรคอุบัติเหตุโอ้บ่แม่นโรคอุบัติเหตุโรคที่มันเกิดขึ้นใหม่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นประกาศอันนี้ก็บ่รับสมมุติมีโรคอันอีหยังสมัยก่อนเป็นโควิดจังซี่เนาะสมัยนี้อาจจะเป็นโควะจังซี่เนาะโควอยโควิดอีหยังก็ว่ากันไปมีโรคเกิดใหม่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นบ่โรคระบาดเกิดใหม่อันนี้ก็บ่รับเนาะเพื่อความแจ่มใจก็
แวะไปสอบถามสมาคมสร้างปฏิกิจอยู่ข้างทกสสาขาขอนแก่นนั่นล่ะถนนลื่นล่มยุทธยาได้ถนนลื่นล่มหรือไปฮอดสถานีรถไฟขอนแก่นได้ก็แสดงว่าไปถึงแล้วล่ะอยู่แถวนั้นล่ะเนาะสมาร์ทนะครับจะเตรียมสมุดประจำตัวผู้เงินทกสเลขกลุ่มเลขทะเบียนเตรียมเอกสารไปสมุดบัญชีเงินฝากทกสเตรียมไปบัตรประจำตัวประชาชนเตรียมไปทะเบียนบ้านเตรียมไปทะเบียนสมรสเตรียมไปใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลนี่ครับไปตรวจจะเกินเดือนนึงเกินเดือนนึงเขาพอเอาเพราะว่าพลาดไปเดือนนึงแล้วห้าเตรียมป่วยไหมนะครับก็ตรวจจะสองสามมือแล้วก็เตรียมไปสำนักบัตรประชาชนสิยกผลประโยชน์ให้ผู้ใดเตรียมสำนักบัตรประชาชนผู้ที่เอาเงินเฮ้าน่ะตอนเฮ้าเสียชีวิตเตรียมไปนั่มก็เตรียมเงินสดไปยังวานน่ะ 2,114 บาทเตรียมไปจัก 3,000 พุ่นละเตรียมไปค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ปาถะเนาะสมัครได้แต่ผู้มีเงินฝากติสมัครได้แต่ผู้กู้ติบ่สมัครได้ฮอดกรณีสมทบผู้ละสมาชิกสมทบก็คือไผล่ะเป็นลูกค้าผู้ฝากหรือว่าทายาทสมาชิกอันนี้เพิ่นก็สมัครได้เด้อีเมียเราเป็นลูกค้าสามารถคมทราบปนกิจอันคอนแกนอีฉันเป็นลูกสมัครได้เพราะเพิ่นมากับสมัครได้คือการ์ดมาสั่นก็เตรียมเอกสารไปสมุดประจำตัวสามารถคมทราบปนกิจเนาะของอีเมียเราสมุดบัญชีเงินฝากจังสิเนาะบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสใบรับรองแพทย์คือกันนั่นแหละสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เงินสดนะครับเตรียมเงินไปเอกสารมีหลายพอดีเจแดงจำมาได้หรอกหอบมาเหมือนเฮือนเลยเอามาเหมือนนั่นแหละว่าแต่มันเอกสารสำคัญเอกสารยังหอบมาเหมือนรถอันไหนเพิ่นสิเอาเพิ่นสิหยิบเอาดอกมันคือสิบ่หนักดอกมั้งบ่ถึงเครื่องสอบปุ๋ยดอกมั้งก็ถือไปให้เหมือนอย่าให้มันผิดพลาดได้บ่แม่นว่ามาฮอดโอ้ยลืมทะเบียนสมรสแม่นว่ามันสิเสียทําเวลาหอบมาเหมือนเฮือนนั่นเอกสารนั่นน่ะอย่าคิดว่าเพิ่นบ่ใส่ดอกอันนี้เพิ่นบ่ใส่ดอกหาเพิ่นใส่มันสิเสียเวลาถือมาให้มันเหมือนกันว่ามันยากหลายก็โทรมาบอกดีเจแดงเสียรถไปครับมาสมัครสมาคมสร้างปนกิจเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องของสมาคมสร้างปนกิจอันนี้ก็เว้าให้สบายอกสบายใจสำหรับคนที่เป็นห่วงมาสมัครแล้วมันสิได้เงินจังซั่นบ่คือได้ยินข่าวว่ามันล่มคักแท้อยู่ทางพุ่นทางที่มันบ่เกี่ยวกันนะพี่น้องไม่เกี่ยวกันอยู่ไสอยู่มันอยู่ไผอยู่มันสมาคมไผสมาคมมันสมาคมยิงปืนจังหวัดหนองคายมันเกี่ยวอย่างกับสมาคมยิงปืนจังหวัดขอนแก่นมันเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นสมาคมชาปนกิจหนองคายไม่เกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจกาฬสินธุ์สมาคมชาปนกิจห้วยเม็กไม่เกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจหนองกรุงศรีมันบ่เกี่ยวกันของไผของมันเด้อพี่น้องอย่าไปตกอกตกใจคันได้ยินข่าวออกโทรทัศน์น่ะเนาะมันบ่ได้มีระบบบัญชียังไปเกี่ยวเนื่องกันนิติบุคคลที่เป็นเอกเทศยืนอยู่ไผอยู่มันบ่เกี่ยวกันเนาะกะดีเจแดงกับลายเนี่ยมาจนสิฮอดครึ่งรายการมื้อนี้อยากเล่าเรื่องหยังเอา เข้าเรื่องเนาะเพราะว่าไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรทางหนองเลือมากอ่ะไปบอกพี่น้องบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงนะไปสีดมั่นสับปะหลังเพิ่นประทับใจหลายว่ามันงามหลายดีเจแดงก็เลยบอกว่าโอ้ขันอย่างงามกว่านี้มันมีอีกบ่ต้องใส่ผงดำกาแดงของดีเจแดงอย่างเดียวก็ได้ใส่อันนี้ผสมเข้าไปแล้วมันสิงามอัศจรรย์สิหัวใหญ่เท่าบีแข็งบีแข็งมันหน่อยผลพี่น้องว่ามันสิเครื่องคัดตัวอีกผลติ มันสับปะหลังเนี่ยพี่น้องพูดว่ามันตอบสนองต่อน้ำมักขี้หมูน้ำขี้หมูนี่ไหมผู้ใดอยู่ใกล้ฟาร์มหมูขุนน่ะนะฟาร์มหมูขุนที่มันอันที่เป็นเขาเป็นฟาร์มที่เฮ็ดอันคอนแทคฟาร์มิ่งกับบริษัทส่งเสริมทางการเกษตรขออนุญาตเอ่ยนามเพิ่นนะบริษัท CP บริษัทเบเทโกบริษัทแหลมทองบริษัทฟาร์มบริษัทยังต่างที่เพิ่นมาส่งเสริมเลี้ยงหมูนั่นล่ะหมูขุนนี่ดีที่สุดมูลสุกรขุนน่ะพี่น้องนี่แหละน้ำมักมูลสุกรนี่แหละพี่น้องเฮ็ดให้มันสับปะหลังงามอัศจรรย์บวกกับผงดำกาแดงของดีเจแดงนี่ล่ะถ้าพูดเฉียวเอาไปสีมันสับปะหลังเนี่ยคือน้ำมักขี้หมูมันเฮ็ดง่ายมากครับเราไปหาขอเขาขอขี้หมูเขาเจ้ามากก็สิบริสุทธิ์หรอกบ้างภาษาขี้หมูดำสอบสองสอบเนี่ยขันข้าวเราสีขายกับซื้อเขาเจ้าซะเอาขี้หมูแห้งๆมากไส้ขี้หมูแห้งนะพี่น้องหนึ่งกระสอบมันก็สีน้ำประมาณเท่าไหร่ล่ะสอบหนึ่งหนักบ่เกิน20โลหรอกอยู่ประมาณ20โลไปตี20โลกระสอบปุ๋ยนึงน่ะเนาะแล้วก็เอามาทายใส่กระมุ่งเขียวแล้วไปหาถัง200ลิตรมาโอ้ดีเจแดงอยู่บ้านก็ทุกอย่างปากมองบ่มีดอกถัง200ลิตร
มีแต่องค์มาก่อนนั่นล่ะเออพี่น้องก็กะกะเอากันแล้วกันมันบ่ได้สติปานใดดอกมันบ่ได้จำกัดว่าต้องเป๊ะๆๆดอกแต่เอาเป็นว่ามูลสุกรขุนน่ะขี้หมูขุน1กระสอบปุ๋ยเฮาเนี่ยครับพี่น้องต่อน้ํา1ถัง200ลิตรเฮาเนี่ยครับเตรียมน้ํามาใส่ถังเข้าไปถัง200ลิตรอย่าไปใส่น้ําเต็มเด้เสียดายเพราะว่าเวลาเอาขี้หมูลงไปน้ํามันสิล้นถังใส่แค่ตามก็ขอบถังแค่ประมาณสัก15เส้นแล้วเอาขี้หมูนั่นน่ะพี่น้องเปลี่ยนใส่หมูเขียวด้วยนี่ก่อนสิละลายทานอาหารดีๆแล้วก็มัดหมูเขียวดีๆมัดปากถุงหมูเขียวดีๆแล้วก็ถีบลงไปในถัง200ลิตรนั่นนะครับถีบใส่ตอนแรกนี่ล่ะฟังนี่เจแดงบอกจบปั๊บก็ถีบตอนแรกนี่ล่ะมื้ออื่นเซาเอาออกมื้ออื่นเซาก็เอาถุงขี้หมูน่ะออกเอาไปย้ายตากแดดจะไปหมักไว้แล้วมันเหม็นคือหยังเด้เอาไปย้ายตากแดดไว้ก็สิไปใส่ผักนั่งอาหารทั้งอื่นก็ได้ตัวขี้หมูนั่นแหละบัดนี้ไอ้ตัวน้ำตัวนั่นล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าน้ำหมักขี้หมูสูตร24ชั่วโมงหมักโดนมันสิเหม็นน่าสะใจจะหมักโดนพี่น้องนี่เจแดงเคยหมักแล้วล่ะ24ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยปวดหัวหมัก12 13ชั่วโมงเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะเอาขี้หมูใส่เอาถิ่มไว้ขึ้นนึงเอาออกแล้วเอาน้ำนั่นแหละครับเอาไปใส่ประโยชน์บัดที่เนี่ยเอาไปหาสีเขาสีดมั่นเอาไปแช่เขาปลูกเอาไปเห็ดหยังกับง่ามอัศจรรย์นะใส่จังไดวิธีใส่เอาไปใส่ถังสะพายหลังเข้านี่ครับพี่น้องพี่น้องก็เอาไปสีดนะมันสิไปกระตุ้นให้พืชมันมีการแตกหาก ออกหากได้เร็วนะต้นอ่อนมันก็สิสมบูรณ์แข็งแรงนี่อัตราการหลอดสูงดิจิแดงเคยเอาไปแช่ดูกมันสมัยเฮ็ดไฮมันสำปะหลังเนี่ยโอ้ยโป่งสุกดูกพี่น้องขนาดดูกมันทอนอยู่ก้อยปลายมันก็ยังเกิดเลยเพราะเพิ่นสิดูดซับเอาสารอาหารเข้าไปอยู่ในฟองน้ำอยู่ในลำมันสำปะหลังนะนะเวลาเอาไปเสียบปอบเลยถึงเพิ่นได้น้ำจากที่การหมักนั่นแหละลำมันก็สิมีน้ำสะสมเต็มแล้วก็ได้ทานอาหารพร้อมเวลาเอาไปปลูกปุ๊บเกิดดีอัศจรรย์ดิจิแดงเอาแช่ฮอดเขาปลูกปุ๊บน้ำหมักขี้หมูนี่พี่น้องก็แช่เขาปลูกผู้ใดมีหน้าอยู่ใกล้ฟาร์มหมูหน่อยว่าไอ้บ่ได้เกี่ยวหรอกครับมันงามอัศจรรย์เนาะเนี่ยเพราะเนี่ยผู้ใดอยากให้พืชผลทางการเกษตรจะของงามโดยประหยัดเงินปลูกผักปลูกข้าวปลูกมันปลูกกล้วยทุกอย่างเนี่ยพยายามลองมีที่ใหม่กันอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างดีเจแดงย้ำตลอดอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องลงมือทำสิ่งที่ไม่เคยทำอย่าเหตุคือเก่าเนาะเอาไปฉีดพ่นทางใบกันผู้ใดปลูกผักเนี่ยนะฉีดพ่นทางใบเนี่ยงามเริ่มพ่นได้ตั้งแต่ตอนใดตั้งแต่แตกใบอ่อนพี่ยี่ออกมาเนี่ยพี่น้องฉีดไปเรื่อยพืชอายุยืนสามฉีดไปหอด3เดือน4เดือนฉีดไปหอดเก็บกินพุ่นละมันสิไปสร้างกระตุ้นการสร้างแป้งสมมติเป็นพืชที่มันให้หัวให้ผลที่มันมีหน่วยอย่างเสียมันก็สิหน่วยใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนี่มันสัมปะหลังนี่อัศจรรย์ตอบสนองอย่างดีเลยสำหรับน้ำหมักขี้หมูดีเจแดงเอาไปแช่ดูกมันเสร็จพอปลูกเสร็จแล้วก็ทุก15มื้อดีเจแดงสีดอยู่หันแหละครับมักขี้หมูใส่แล้วก็ใส่ถังยางสีดให้มันสับปะหลังเป็นสิบไร่ก็สีดไปครับบ่เมื่อยสีดให้มันสับปะหลังสิบไร่นะครับถังสะพายหลังเนี่ยบ่เมื่อยสบายเฮ็ดบ่เกิน4ชั่วโมงสีดแล้วครับพี่น้องเพราะว่าดิเจแดงจ้างเขาบ่เมื่อยเพราะว่าไหนหรอกแล้วก็นางเบิ่งสีดแป๊บเดียวก็แล้วเนาะแล้วมันสิหัวใหญ่แล้วถ้าอยากง่ายกว่านั้นเนี่ยพี่น้องเสริมเข้าไปน้ำมักโอ้มันน้ำมักเสริมเข้าไปผงดำกาแดงเดี๋ยวจะบอกว่าดีเจแดงจะมาจัดรายการขายของเดี๋ยวจะขายนั่นละแต่ว่าขายของบ่ได้ว่ามาจัดรายการขายเด้อขายของเพื่อให้ได้จัดรายการท่านอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ก็โทรมาสร้างสื่อผงดำกาแดงบ่ได้โฆษณาหลายดอกพอผู้ใดซื้อไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวว่าโทรมาดีเจแดงกันหนาบานในกระดงว่าหนึ่งวันจะเว้าเหรียญเนาะพ่อใหญ่ฮามาซะเอาไปสีดมั่นซ้ำพลังจะได้หัวใหญ่อุบาทอุโบโลว่าหัดงามประทับใจกับสร้างซื้อซ้ำสร้างซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยคุณปออยู่ทางหนองเรื่องมันนี่ก็โทรมาให้สร้างซื้อไปแล้วคือบ่ส่งมาให้ว่าซั่นซื้อหลายจําบ่ทันจําบ่ได้นะขออนุญาตบางคําหลายๆผมจะส่งไปพนักงานละนะอาจสิได้รับมืออื่นมือฮื้อนี่ล่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ผงดํากาแดงเฮ็ดจากหยังมันคืองามผงดํากาแดงเนี่ยนะครับคันว่าน้ํามาขี้หมูเฮ็ดจากหยังอย่ามาถามเด้อน้ํามาขี้หมูก็เฮ็ดจากขี้หมูนั่นแหละแต่ว่าผงดํากาแดงนี่มันเฮ็ดจากเอาสำคัญหลักๆเลยนะดีเจแดงเป็นเจ้าของสูตรเองสร้างจากโรงงานเองนะครับเป็นกรดอะมิโนยีสี่ตัวมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติหลักก็มีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำเลิศหลักก็มีสารขี้เหลียดสี่ตัวหลักๆเป็นพระเอกผสมกันเนาะเรียกว่าครบทุกอย่างน่ะที่จำเป็นต้องเพื่อเอาไปเสียดพักงามมั่นงามเข่าง่ามเข่านี่ท่านผู้ใดว่าบ่เปลืองนี่ก็เสียดทุกอาทิตย์รวดเลยงามอัศจรรย์บ่มีเม็ดหลีบดกเขียวงามนะครับ
อันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามเนี่ยว่ามันเอ่ยนามดอกขออนุญาตยกเพิ่นมาเป็นเดฟเฟอเรนซ์เนี่ยท่านคปภ.จังหวัดเพิ่นก็ใส่คือกันได้เลยครับเพิ่นเป็นผู้ดูแลเรื่องของงานประกันต่างๆในจังหวัดขอนแก่นเฮาเปิดแฟนรายการเปิดกระสร้างไปรอบไปใส่เบิ่งเปิดกระทรงรูปมาให้เบิ่งโอ้ยงามดีคักงามอัศจรรย์ว่าซั่นดีเจแดงกันยกโปขอบคุณครับเอองามพี่น้องเอาไปแชร์รถผู้ใดเอาไปแชร์แล้วได้ผลจังไดก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดีเจแดงโอ้งามคักงามเนี่ยคันผู้ใดเชียร์ขอมาได้ไล่คุยดีๆดีเจแดงเดี๋ยวสิแถมให้อีกซองนึง เป็นขอบคุณเดี๋ยวสิส่งไปให้เพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เอาของดีไปใส่อยากให้พี่น้องขายของได้ราคาดีๆได้ผลิตหลายๆนะ3ซอง590บาท3ซอง590บาทเอาตรงๆซับนี่ล่ะซ่องเดียวมาขายตีดีเจแดงเนาะขายอยู่สายซ่องเดียวมันแพงจะซื้อเถอะมันบ่คุ้มไปยังคือสายขายซ่องเดียวมันแพงมันมีค่าขนส่งมันซ่องเดียวแต่กันซื้อหลายมันถูก3ซ่อง590บาทครับผู้ใดสั่ง3ซ่อง590กันสั่งซ่องเดียวซ่องละ295ซ่องเดียวนี่ตีมา300ก็ได้ไป1ซ่องนี่295บาทหรือเกือบ300ซ่องนึงน่ะแต่กันสั่งดีเจแดงส่งไปให้3ซ่อง590บาทเนาะบ่ทันสนใจสิสั่งแพงหรือสั่งถือกันแล้วแต่จะริบผู้ใดมันนะผงดำกาแดง คือบ่บอกวิธีใส่พี่น้องได้ไปพี่น้องก็สีซ่องมามันก็สิพอซ่องน้อยๆอยู่ข้างใน10ซ่องดีเจแดงเปลี่ยนแพ็คเกจจริงมั้ยเด้สมัยก่อนน่ะสีมาพอซ่องสีเขียวดีเจแดงไปสั่งโรงงานมันซื้อว่าผงดำกาแดงดีเจแดงเลยสั่งโรงงานบอกว่าอันข้างในสีออกมาให้เป็นซ่องสีดำได้บ่ซั่นได้ซั่นโรงงานว่ารู้แล้วก็เลยเฮ็ดซ่องข้างในเป็นซ่องสีดำให้สีออกมาปุ๊บก็สิเป็นสีดำบางซ่องสีว่าเป็นซ่องสีชมพูทุกปุ้ยก็มีนะครับก็มันเป็นแพ็คเกจจริงที่ก็เหลือจากล็อตนั้นล็อตนี้มากก็เอามาห่อเพื่อการประหยัดนะเพื่อเสียให้พี่น้องได้ใส่ของประหยัดสนใจผลิตภัณฑ์ดีเจแดงนะหมายเลขโทรศัพท์0649789824จะเป็นเบาเร็วเอาไหม0649789824ทรงเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางซ้ำนี่ละ3ซอง590บาทนะครับ3ซอง590บาทใส่ได้หลายปันใดนี่3ซองใส่ได้30ไลพุ่นพี่น้องเอามีทีหาอะไรนึงไหมกระสีจัก6เทียที่แหละมันก็ครบ30ไลเท่านั้นตัวเนาะกระสีอาทิตย์นึงหาอะไรอีกอาทิตย์นึงฉีดหาอะไรอีกอาทิตย์นึงฉีดหาอะไรอีกอาทิตย์นึงฉีดหาอะไรมันก็ใส่ได้หลายเทียน่ะนะเนาะ1ซองฉีดพ่นได้10ไลเพราะฉะนั้นล็อต1 3ซองนี่ก็ฉีดได้30ไลมันเป็นหนังก็แบ่งใส่เอาซองละน้อยอยู่ข้างในน่ะก็สิได้ประมาณไลนึงนั่นล่ะเนาะอ่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับพักแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาพี่น้องสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับมาฟังสปอตโฆษณาบาสคือขายแป้งเป็นสปอตตอนเปิดใหม่ดีเจแดงไปสร้างโรงงานมาโรงงานก็บอกว่าประมาณนี้แล้วก็ทันพี่บ่ได้กำไรเด้ครับราคาปกติเท่าไหร่369บาทโอ้บ่ได้ดอกก็ลด 20% เหลือ295บาทซองนึง295บาทครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคันอยากถือก็นั่นก็สร้าง3ซอง3ซองก็590ผู้ละคนบอกว่ามีเงินหรอเอา2ซองเนี่ยพอ2ซองก็590คือกันนั่นแหละผู้ใดอยากได้ของแบกก็สั่ง2ซองเออ590แต่ว่าสั่ง3ซองนี่590คือกันเลือกเอาซองเดียวนี่295บาทซองนึงน่ะ295บาทความหมายดิจิแดงก็บอกเล่นเป็นซั่นล่ะว่าสั่ง2ซองแถม1ซองน่ะละซองละ295คันสั่ง2ซองสิแถมให้ซองนึงเนาะสั่ง2ซองมันก็590บาทงั้นได้ถามซ่องเนาะในราคาถือซ่องหนึ่งก็พอถึง200บาทเพราะนั้นก็สนใจก็โทรมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ว่าไปบริหารละหรือสิจดประท่านจดประสั่งก็เอาอีกทีหนึ่ง064-978-9824 064-978-9824อันสมาคมทราบประดังกิจสมัครได้มือใดครับท่านสมัครได้ซุ้มมือนั่นแหละครับยกเว้นวันหยุดก็ไป2โมงครึ่งหรือ4โมงครึ่งนั่นแหละไปสมัครเนาะวันหยุดจะไปย่างเข้าไปนะครับเตรียมเอกสารไปมันครบ2โมงครึ่งกับ4โมงครึ่งล่ะเวลาปกติเนาะพี่น้องก็ไปสมัครได้เนาะอันนี้ก็เว้าให้เพิ่นฝากมาสนอกว่าท่านนายกเนาะคณะกรรมการสมาคมสาธารณกิจนี่ล่ะท่านนายกสมาคมนะนายจิตติกรแสนสถานนี่เพิ่นเป็นนายกนะอันนี้ก็ประสานพันธ์ให้ท่านแล้วก็มีอุปนายกสมาคมเนาะนายสำอางจ้ำหนองโพอ่ะอุปนายกสมาคมก็มีนายสุรินทร์สอนพิเศษเฮลันยิกอ่ะนายเข็มชาติชัยหงเลขากับนางชุติพันธ์ต้นโพมีนายทะเบียนนายประหยัดทองโคกสีผู้ช่วยเฮลันยิกโอ้ยหลายขออนุญาตครับบริเวณน้ำนางน้ำด่วนน้ำสีผู้ช่วยเลขากับนายสมยศแสนจำลาผู้ช่วยนายทะเบียนกับมีนายสำลิดชารีน้อยที่ปรึกษากับมีได้ที่ปรึกษานายกเนี่ยนายสถิตจัดสนามนายไมตรีวงวิวงอันนี้เป็นกรรมการเนาะนายทองคำโคตรนวดกรรมการนายชลินคงเมืองกรรมการนะครับนางนงเย้ากอกชนะกรรมการแล้วก็นายส้อยไทยออดนี่กรรมการเป็นกรรมการของสมาคมสาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าทกสอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอบ้านฝางอำเภอพระยืนเนี่ยซื้อเพิ่นผู้ใดสนใจสมัครถัดนอกเหนือจากอำเภออื่นผู้ใดอยู่ชัยภูมิกับขี่รถไปหาสมัครอยู่ชัยภูมิเนาะผู้ใดยนต์สารคามกับสมัครอยู่สารคามเนาะอยู่ไซกับไปสมัครอยู่มันใกล้บ้านเจ้าของนั่นแหละสมาคมชาปนกิจเนาะถือว่าเพชรเป็นกองกองบุญไม่ถ่ายเจ้าของนั่นแหละเฮ็ดบ่กับว่าเป็นแซงเจ้าของล่ะเฮ็ดไว้นะปลอดภัยย่ามเป็นอย่างมากไว้ลูกเต่าเลี้ยงเบิ่งตากันแม่วๆได้เงินเป๋าปีกอีพ่อก็บ่มีเงินเป๋าปีกอีแม่ก็บ่มีบัดสิว่าเพราะนั้นก็ไปสมัครไว้แต่ว่าช่วงไปของบ้านเหมือนลมหายใจนี่ก็สิจมปอดๆแปดๆแล้วเฮ้ยจะมันเอื้อนดูตายก็ธรรมดาเพราะว่าปันได้เงินสดช่วยหลายนับเอาง่ายๆสมมติว่าบางสมาคมเขาเอื้อนเอาศพละ10บาทอ่ะ30บาทกันสมมุติสมาชิกหมื่นคนก็ได้แสนนึงจังซี่นะสมาชิกหมื่นคนลอกคิดเบิ่งที่ล่ะน้องพี่น้องหมู่บ้านนึงมีคนอยู่หมื่นคนมันสิเสียชีวิตเบื่อจักคนเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่ามันเป็นการทําบุญเด้อสาปนกิจให้เข้าใจเด้อส่งแล้วแล้วเลยอย่าไปคิดต่อเงินที่เจ้าของส่งห้ามถามหาเนาะอันนี้เป็นหลักการสาปนกิจบ่เข้าใจก็ยังดีแสดงบอกเบิ่งตอนรายการนั่นแหละเป็นเหมือนกับสาปนกิจหมู่บ้านนั่นล่ะบ่ได้มีหยังซับซ้อนดอกเนาะน้ำมักขี้หมู เอาไปสีดได้ยากเดียวแต่ก็จังว่าเอาไปแช่เนาะแช่ดูมันก็ได้แช่เม็ดข้าวปูก็ได้เนาะแต่ว่าที่เขาเน้นใส่กันคือใส่สีดพ่นทั้งใบนั่นล่ะเนาะหรือว่าถ้าผู้ใดมีระบบที่ทันสมัยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ถึงแม้ได้เขาเอาไปหยอดใส่ในถังน้ำหยดได้มั้ยพี่น้องเฮ็ดเป็นระบบน้ำหยดลดใส่เหงาใส่โคตรจังซี่เนาะปล่อยน้ำมาขี้มูเข้าไปกับระบบน้ำหยดได้ให้มันสำปะหลังจังซี่นะอันนี้ก็สิซอยให้ประหยัดบ่ได้เฮ็ดงานซ้ำซ้อนเนาะงุพดตรงเหงาก็ใหม่จังซี่เนาะเพิ่นก็สิเจริญเติบโตได้ดีขึ้นมันปรับแบบรุ่งบำรุงใบบำรุงหากบำรุงทุกอย่างน่ะพี่น้องเนาะเพราะเป็นธาตุอาหารสูงเนาะมันต้องร้องเฮ็ดดิอันทุกอย่างสิดีเจแดงบอกเว้าสู่ฟังนี่เพราะมันว่าอ๋อฮู้ล่ะฮู้หมดนั่นล่ะรู้หมดสดชื่นแต่ไม่ทําต้องร้องเฮ็ดแบบใหม่นะยังยืนยันจะได้พี่น้องก็ต้องทําสิ่งที่ไม่เคยทําให้ได้ลุกไปเฮ็ดสิ่งที่ของบ่เคยเฮ็ดให้ได้เพื่อสิได้รู้ผลรู้คําตอบว่าอ๋อเฮ็ดแล้วมันดีคือเขาจะว่าอยู่เฮาสิได้คอยมาตัดสินใจเอาว่าก็รู้อยู่ดอกว่าดีแต่บ่เฮ็ดดอกก็สิได้ตัดสินใจได้อ่ะนะเพราะกระเทียมคือเก่ามันสิได้คือเก่านะพี่น้องเนาะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายรายการเกษตรสบายใจนะพี่น้องเนาะดีเจแดงสงกิจชัยสงครามรับใช้พี่น้องพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อมื้ออื่นเนาะสําหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้รับๆรวยๆมื้ออื่นพอกันใหม่สําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

เสียงหายห้องขุนทองเจ้าให้ตาวมาไอ้นี่ยังคอยท่ารอเวลาเจ้าสิตามสาวขุนทองนี่จากบ้านนาลำ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน Kick off กิจกรรม School Safe สัญจรภายใต้โครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำปี2569จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานใหญ่ตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำ3แห่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569ต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน Kick off กิจกรรม School Safeสัญจรภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำปี2569ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจังหวัดขอนแก่นพันตรีเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟงาน School Safe สัญจรภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวอบรมสร้างเสริมวินัยน้ำใจเพื่อความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นประจำปี2569การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถานศึกษา10แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเปิดตัวการขับเคลื่อนโครงการเดินหน้าสู่ถนนสีขาวจังหวัดขอนแก่นและสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวการขับเคลื่อนกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาวรวมถึงสร้างการรับรู้และส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กเยาวชนครูบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและแสดงเจตนารมณ์สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบและเพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่นผ่านกลไกสปท.และซิตี้TI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งนี้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนโครงการ School Safe สัญจรจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานรากให้ผู้ใช้ถนนที่มีคุณภาพสูงเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานใหญ่ตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมยกช่อฟ้าวิหาร500ปีหลวงพ่อพระลับจังหวัดขอนแก่นเตรียมรวมพลังชาวบ้านจาก26อำเภอร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิมในวันพุธที่9กันยายน2569ณวัดธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและส่งต่อมรดกภูมิปัญญาอีสานสู่สังคมยุคใหม่โดยกำหนดการและกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าเมืองและเจ้าจอมคำแว่นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระธรรมวชิรสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมนำประกอบพิธีทางศาสนาถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวิหารและพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีอีสานและมีพิธียกช่อฟ้ามหามงคลวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหรือหลวงพ่อพระลับซึ่งเป็นวรบุญครั้งสำคัญของจังหวัดภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายเช่นลานวัฒนธรรมและตลาดสร้างสรรค์26อำเภอจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนงานศิลปหัตถกรรมและอาหารพื้นถิ่นรอบพระอุโบสถกิจกรรมร่วมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมกินข้าวห้วมพาผู้ว่าขอนแก่นการแสดงหมอลำและการประกวดสวดสรพัญญะในหัวข้อเสียงศรัทธาถวายหลวงพ่อพระลับงานนี้นับเป็นศูนย์รวมใจหรือการตุ้มโฮมของชาวขอนแก่นเพื่อตระหนักถึงคุณค่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานมรดกอีสานอย่างยั่งยืนสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจประตูระบายน้ำ3แห่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี2569สำนักงานชลประทานที่6จังหวัดขอนแก่นเดินหน้ามาตรการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอาคารชลประทานและวางแผนบริ

0: ื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบระบายน้ำเครื่องจักรกลและเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหา5จังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Matching Learning ร่วมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการในทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านป่าดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนภาคใต้ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันอังคารที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดมหาสารคามเลยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครพนมสกลนครขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไปด้วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น30องศาเซลเซียสต่ำสุด28องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
1: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าดาวตกดาวตกหมายถึงเทหาวัตถุแข็งจากอวกาศมี2ชนิดชนิดหนึ่งประกอบด้วยหินเป็นส่วนใหญ่อีกชนิดหนึ่งประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลกจะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศถ้ามีขนาดเล็กก็จะไหม้หมดก่อนถึงผิวโลกแต่ถ้ามีขนาดใหญ่ก็จะตกถึงผิวโลกและเรียกว่าอุกาบาตหรือผีพุ่งใต้ติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน127รายการโดยวิธีขายทอดตลาดและใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณาเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการขายเป็นจำนวนเงิน 16,940 บาทโดยมีการกำหนดขายทอดตลาดในวันที่4กันยายน2569ณห้องประชุมแก่นพลายสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข043-330-381ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่า ีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: ักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสี่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกท้องถิ่นครับ
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: โอ้โหใหญ่กูไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
3: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายจิตบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทียต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้าดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอเพื่อนว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอม
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: าต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายการที่เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับทุกพระองค์ท่านนะคะและก็ทุกรัชสมัยค่ะวันนี้ที่ฉันจะรับพรมั่งคั่งดำเนินรายการกันเช่นเคยขับกล่อมนะคะในยามค่ำคืนด้วยงานเพลงเพราะๆสลับกันไปกับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและก็เรื่องราวที่ให้คนไทยนะคะหันมารู้รักสามัคคีและก็นึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะได้กระทำคุณงามความดีมีเมตตาต่อชาวไทยทุกชนชั้นกันเลยทีเดียวเรามาร่วมต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการที่เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่คู่กับประเทศชาติไทยไว้ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ผอ.อธิรยามังคานีค่ะ
0: ในยามค่ำคืนแบบนี้ยามเย็นๆนะคะหลังจากที่ทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรามารับฟังกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามารับฟังเรื่องราวนะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปกครองประชาชนคนไทยตั้งแต่สมัยรัชสมัยแรกๆกันเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องปกป้องแผ่นดินไทยกว่าจะได้กอบกู้เอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนผ่านรัชสมัยหรือว่าเปลี่ยนผ่านฤดูกาลมานะคะจนณปัจจุบันนี้รัชสมัยรัชกาลที่10นะคะเราก็ยังคงมีความอยู่ดีกินดีเรายังมีความรักความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังเรานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในสัปดาห์นี้เรื่องของพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้รับฟังในยามค่ำคืนนี้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่ากษัตริย์นะคะหรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์คือการปกป้องรักษาพระราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยังดินแดนขั้นอื่นเพื่อแสดงถึงราชอำนาจตามลักษณะของรัฐแบบจารีตในยามศึกสงครามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวั่นวันจนอริราชศัตรูต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดคุณฟังค่ะด้วยเหตุนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาทุกยุคสมัยในฐานะผู้ปกครองที่สร้างสรรค์ความมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมการปกครองนี้ได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตราบถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมือนบิดาปกครองบุตรทรงสั่งสอนให้ราษฎรให้ทำคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระบวรพุทธศาสนาบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในครานั้นก็เป็นยุคที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อย้อนรอยอดีตเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวอาหารนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและที่สำคัญเราจะเห็นได้เลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนั่นเองค่ะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการยังผลให้ประสบกรณิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีตลอดกว่า235ปีสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่18ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดสีชุมระบุเหตุการณ์เมื่อครั้งพ่อขุนสีนาวนำถุมนาผู้ครองสุโขทัยสีสัชนาลัยสวรรคตขอมสบาทโคลนลำพงจึงเข้ายึดครองเมืองต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพระสหายนะคะคือพ่อขุนบางกลางหาวยึดอำนาจคืนจากขอมได้สำเร็จค่ะจากนั้นพ่อขุนผาเมืองส่งมอบเมืองสุโขทัยและเฉลิมนามให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะในสมัยสุโขทัยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะได้มาเป็นไทยทุกวันนี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ

0: ช่ใครลูกเขาผู้มัน
1: เส
0: ีย
1: งใคร
0: นายกัน
1: เสียงมัน
0: ขอนกมันโปรดคำรำพันฝากที่วันรักกันในเล่า
1: ใหญ่

0: ใช่ใครนกเขาผู้มา
1: เสียงใคร
0: ไหนกัน
1: เสียงลม
0: หัวนกมันปลอดคำรำพันป่าที่

มาติดตามกันต่อคุณฟังคะในช่วงเวลาดีๆยามค่ำคืนนะคะกับวันอังคารรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หลายท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาล่ะคราวนี้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวและก็ทางพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะก็ยังคงแบบปกปักรักษาบ้านเมืองกอบกู้เอกราชมาและให้ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสมดังชื่อเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจริงๆเลยค่ะแหมว่าไปแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเลยนะคะและก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์งดงามอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทร่วงปกครองรวม9พระองค์ระยะแรกใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนหมายถึงหัวหน้าของขุนในแคว้นต่างๆต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยพระนามเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวพระมเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรส3พระองค์พระราชธิดา2พระองค์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลขอมออกไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จคุณฟังคะพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งสำคัญก็คือทรงยกกองทัพไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดซึ่งศึกครั้งนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาได้ส่งช่วยกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงทรงขานพระนามพระราชโอรสว่าพระรามคำแหงนับแต่นั้นมาพระรามคำแหงได้เป็นกำลังสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในการทำศึกสงครามยังผลให้สุโขทัยนั้นมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเมืองจนเป็นที่เกรงขามของรัฐข้างเคียงอื่นๆนับเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อมานั่นเองล่ะค่ะคุณฟังค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1822ถึง1841ในสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นทำให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางส่งผลให้กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยราษฎรก็มีความอยู่ดีกินดีนั่นเองแน่นอนประชาชนคนไทยมีความสงบสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะนับแต่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยนั้นอดีตกาลมานี่เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีน้ำใจมีมารยาทที่ดีให้กันจริงๆสำหรับคนไทยในสมัยนั้นค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งกว่าการหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อพุทธศักราช1826มีลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้ง One Stop Service การประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเริ่มต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาฏบางแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเหมือนความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้าน

0: พ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
4: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและ

0: บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
2: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบกับผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือถนนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพกันไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
2: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสาระธรรม

0: อันว่าคนคนนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยก็หากมีคนดีคนเทคนเกเรขี่ก็ตายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชาลาเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะมื้อนี้พวกข้าวราเทพเวียงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่หม่องนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19:30 น.ฮอดเวลา20:00 น.หรือว่าทุ่มครึ่งฮอด20:00 น.ทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้พวกข้ามาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569มื้อเนี่ยแรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียก็คือเก่าล่ะครับรายการหน้าหน้าสารธรรมพบพ่อพ่อแม่พี่น้องในแต่ละวันอังคารในแต่ละสัปดาห์ก็นำสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอดมาเบามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสื้อเสื้อบ่เสื้อนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องใส่โยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาอันว่าโยนิโสมนสิการนี้ก็สิมาคู่กับปรโตโคสะปรโตโคสะว่าง่ายๆก็คือผู้ส่งสารหรือว่าแหล่งข่าวในทางพระพุทธศาสนาคันผู้ส่งสารหรือว่าแหล่งข่าวเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นแหล่งข่าวที่มีศีลมีธรรมเสือถือได้ข่าวสารที่ส่งมานั้นก็มีเหตุอันควรในการได้จะเชื่อได้ว่าเป็นของจริงเป็นของถูกต้อง แต่ว่าในทางตนกันข้ามคันแหล่งข้อมูลหรือผู้ส่งสารบ่แม่นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตบ่ง่ายๆหมายถึงว่าคนบ่ดีนะคนชั่วว่าซั่นแต่เว้ยเอาคําตรงๆคันผู้ส่งข่าวสารน่ะหรือปรโตโคสะนี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดง่ายๆคือเป็นคนไม่ดีอ่ะเนาะก็ถือว่าข่าวสารนี่ส่งออกมาก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นความจริงมาตันต่อไปก็คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการจังมาคู่กันฉะนั้นต้องพ่อแม่พี่น้องเขาต้องมีโยนิโสมนสิการหลายๆคู่เหมือนเป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารจากผู้ใดสั่งข่าวสารยังขึ้นไว้ในเต็มมือหนึ่งมือหนึ่งไปมืดเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเขาคิดพิจารณาสิ่งที่ผู้ขานำมาเบ่าหนึ่งผู้ขาก็วินิจฉัยด้วยตัวผู้ขาเองเนี่ยบางเทือกก็ได้เพราะฉะนั้นผู้ขาบ่ได้ว่าให้เสือในสิ่งที่ผู้ขาเบ่าเด้เอามาบอกให้ฟังบ่ได้บอกให้เสื้อพี่น้องต้องหินตองคักๆคิดคักๆพิจารณาคักๆอยู่บนหลักการและเหตุผลพิจารณาข้อมูลค้นหาข้อมูลหลายอย่างหลายสิ่งค่อยตัดสินใจหามาประกอบหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจต่อไปนั่นฝากพี่ฝากน้องไว้เป็นห่วงหลายกูมือนี่พี่น้องเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองมันมีจักอีหยังเป็นอีหยังเนี่ยหลายอย่างแรงข่าวมันหลายอ่ะโดยเฉพาะพวก YouTube มีหยังต่างๆนั่นล่ะโซ่โลกโซเชียลนั่นล่ะจักอันใดข่าวแท้ข่าวปลอมข่าวจริงข่าวปลอมของจริงเป็นปลอมของปลอมเป็นจริงก็มีไปมื้อนึงมื้อนึดไปทั่วได้เด้อเนี่ยเนาะฝากพี่ฝากน้องเฮาก่อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ฟ้าฝนชลทานฤดูฝนมันสิตกบ่ตกมันก็เป็นฤดูฝนก็มือมันตกมันก็ตกมือมันบ่ตกมันก็บ่ตกก็เป็นว่าคันมันตกก็ระมัดระวังแล้วกันพี่น้องเนาะผู้ใดผู้ใส่หยวดย่านขั้นหามรถหน่อยรถใหญ่มอเตอร์สอกแต่ใส่จักรยานหรืออันใดก็สร้างก็ขอให้มีความระมัดระวังในการเดินทางคันฝนตกแห้งตกหนักเกินไปก็พอหยุดก็หยุดพอเศร้าก็เศร้าหามองลบมองหลีจักน้อย เพราะว่ามันก็เป็นอันตราย เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาให้ระมัดระวังคันมันฝนตกฝนลงหลายก็หาหม่องพักหม่องเซาสักคนยังค่อยเดินทางต่อเนาะเรื่องผู้ขี่รถใหญ่ก็ค่อยไปค่อยมากันว่าจะควงไปได้ก็ได้มาเคลื่อนมายังก่อถึงช้าดีกว่าไม่ถึงมาสายดีกว่าไม่มา เป็นอย่างสั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาสารน้อยพี่น้องเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่ากันเป็นอย่างว่าก็ลําบากแล้วก็ต่อมาก็เรื่องสุขภาพร่างกายความเจ็บความไข้ความป่วยกับฝากพี่ฝากน้องเฮาดูแลเจ้าของเพราะว่ายามฝนเนี่ยมันก็มีโรคมีภัยธรรมดาละจริงๆแล้วมันก็มีทุกฤดูเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังฤดูฝนโอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวมันก็มีค่อนข้างหลายประจันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับเนาะเพราะว่าคนเฒ่ากันเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวมากเนี่ยก็ไปหาหมอเสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาคันลูกหลานผู้เรียนหนังสืออยู่กับเดล่าขาดเรียนผู้ทำการทำงานอยู่กับเดล่างาน มันก็ขาดรายได้ขาดอย่างไปหลายอย่างเนาะเป็นมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เกิดความขัดข้องในการดำเนินชีวิตประจำต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาให้ดูแลสุขภาพน้อยเมื่อคืนแอร์ก็จะเปิดเย็นจะเปิดเย็นคักหลาย ส่วนผู้ใดเปิดพัดลมก็จะเปิดทางเจ้าของคักหลายบางทีเปิดทางเจ้าของคักหลายมันก็เฮ็ดไหนเด็กมากมันเย็นตอนแรงๆนี่ก็ยังฝนจะบ่ตกเด็กมากฝนบ่ตกจังซี่มันก็เฮ็ดให้เกิดเป็นอากาศเย็นแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้บ่สบายได้ฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้เนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนานาสารธรรมแต่ละละพี่น้อง เอาบัดนี้ขออนุญาตอันอวยเข้ามหาขอคิดสะกิดใจที่นำมาฝากพี่ฝากน้องห้องมื้อนี้ขอยกภาษาบาลีมาสีเงี้ยงๆจังหน่อยแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ฟังบ่ยากดอกคนมาสิกับผมปาโปปิปัสตีพัทธรังยาวะปาปังนะปัจจติยะดาจะปัจจตีปาปังอะทะปาโปปาปานิปัสสติอันนี้ท่อนแรกเนาะท่อนที่สองครับพัทธโรปิปัสสติปาปังยาวะพัทธรังนะปัจจติยะดาจะปัจจตีพัทธรังอะทะพัทธโรพัทธรานิปัสสติ เอาเป็นว่าภาษาบาลีนี่เนาะแม่นอ่านไปกับฟังกับฟังคือภาษาบาลีเอาเป็นว่าแปลความภาษาไทยแล้วกันนะพี่น้องเนาะคืออันนี้นี่ยกภาษาบาลีขึ้นมาเพื่อสิยืนยันว่าอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้เป็นผู้สอนไว้เป็นผู้ตรัสไว้บอกไว้ก็เลยยกภาษาบาลีมาซื่อๆดอกที่นี่สิแปลเป็นความภาษาไทยบัดนี้มองเอาอยู่นี้ แปลความภาษาไทยเนี่ยแปลออกมาเป็น2ท่อนท่อนแรกว่าจังซี่ครับผมท่อนแรกเนี่ยเพิ่นบอกว่าตราบใดก็ตามที่บาปเนี่ยยังไม่ปรากฏบุคคลผู้ทำบาปก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่เมื่อใดก็ตามถ้าบาปปรากฏออกมาเมื่อนั้นคนทำบาปก็จะรู้ถึงผลของบาปบอกง่ายๆครับคือคนเฮาทำบาปเนี่ยแต่ว่าบาปมันบ่ทันส่งผลเนี่ยก็สิมองว่ามันยังเป็นโอ้ยบาปบ่มีดอกยังมองว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องบ่มีหยังหมายได้ว่าพอทำกรรมชั่วลงไปแล้วแต่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลก็จะมองว่ากรรมชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่ก็คือโอ้ยบ่มีหยังดอกแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่ผลกรรมชั่วก็คือหมายถึงการกระทำชั่วแล้วทีนี้ผลมันออกมาเมื่อกรรมชั่วมันให้ผลได้บัดนี้เมื่อนั้นแหละคนที่เขาทำชั่วเขาจะรู้ว่าโอ้ยบาปที่กระทำไปเนี่ยกรรมชั่วที่กระทำไปเนี่ยมันเป็นยังซี่ตัวมันออกผลแล้ว นี่ผู้ขาเคยยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งสมัยเราเป็นหนุ่มผู้ขาอาจจะเคยบอกอากาศมาหลายปีแต่ว่ากระยกเป็นหนุ่มท่าหัวนี่คือของจริงสมัยนั้นผู้ขายังเป็นพระอยู่เพิ่นก็ว่าโอ้ยท่านมาหาว่าเพิ่นเว้าเองนี่เราเป็นผู้ใช้เราบอกว่าสมัยเราเป็นหนุ่มเนี่ยโอ้ยเราว่า บอกว่าลูกเขาเมียไผกับสางว่าให้เราก็ห้าห้าในมือแล้วค่ะบอกว่าลูกเขาเมียเขากับสางยังกับสางเราบ่ได้เบียนหรอกว่าแต่เป็นคนบ่เรียกว่าเออเราก็ไปเมื่อแล้วเราก็ไถไปเมื่อละต่อไปบอกง่ายๆก็คือเราผิดศีลกว่าสามกับลูกเขาเมียเขาบ่ได้ว่าลูกเขาเมียเขาแล้วก็ไปเมื่อนั้นละเออบ่ได้ว่าลูกไปเมียไปกับสางต่อไปคือเราละเมิดศีลกว่าสามเราบอกกับผู้ขาเลยเนี่ยที่นี่อยู่ในที่สุดแล้วคือช่วงเราเป็นหนุ่มมาเราเห็นแล้วก็บ่ได้คิดยังแล้วก็ว่าสบายแล้วว่าเออบ่ได้ซีเรียสบ่ได้ยังแล้วอ่ะคล้ายๆว่าคือกลับมันบ่ทันทรงผลเราก็ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่สนุกล่ะเรื่องลื่นเรื่องโอ้บาปบ่มีดอกเออก็ยังสนุกว่าไงแล้วว่าก็คือตอนนั้นมันสนุกท่านมหามันบ่ได้คิดถึงกรรมทั้งเวียนหยังแล้วมันบ่ได้คิดว่าสิมีสิ่งบ่ดีตามมาแน่ ในความหมายระหว่างนั้นบาทนี่สุดท้าย บัตรเจ้าของมาได้เมียได้บาทนี่เออบัตรมาได้เมียปากวดว่าเรามาได้ลูกสาวแฝดแต่ได้ลูกสาวแฝด2คนที่นี่ลูกสาวเล่าน่ะลูกสาวแฝดน่ะโอ้ยบาดเนี่ยสาธุอย่าให้บาปบุญคุณเนาะอันนี้เราเบาเองเนี่ยผู้ขาน้ํามาทายทอดคือลูกสาวเล่าน่ะน่ะมันก็ไปมาแล้วแท้ๆจักผู้บ่าวจักไปก็ไผเนี่ยโอ้ยคือเรียนก็บ่จบไปอย่างเดียวไปก็ผู้บ่าวอย่างเดียวออกจากบักนี่ก็ต่ําบักนั้นก็ต่ํามือไปคือตลอดช่วงที่ได้เกิดมาเนี่ย แต่มันยังจําความได้กันว่าบ้านเฮาก็สิซ้ําม่อหนึ่งม่อสองใช่ล่ะมันก็ไปเลยบอกก็มันเสียคนน่ะนะคันว่าภาษาบ้านเราก็เสียคนมันไปน้ำผู้บ่าวแล้วน้ำผู้บ่าวไปอย่างเดียวจะออกผู้ใดไปเล่าว่าเนี่ยเราก็เป็นนักมวยเก่าเนาะเราว่าผมกับขาวได้ท่านมหาท่านแต่มันกับบอยานคือเก่าตอนตีตอนขามันกับว่ามันตีเศร้ามันตีเลิกแต่ทุกทายแล้วมันกับบ่เลิกบ่เศร้าคือเก่าจนเล่าก็เลยว่าคันแม่นสิตีมันแม่นสิเตะมันเนี่ยเรานักมวยเก่าเนาะครับเราว่าการจะตีที่ขาเนี่ยมันก็คือที่ตายทิ่มซื่อๆเราว่ามันคือที่ตายข้ามือข้าตีนเราก็เลยเมื่อคืนได้ว่าโอ้กระสีแม่นกรรมที่เคยกระทำไว้แต่สมัยนั้นเจ้าของเป็นหนุ่มคือบ่ได้เป็นลูกเป็นเมียผู้ใดเลยผิดศีลข้อสามกับเขาไปมืดเราว่าเราเลยระลึกนึกถึงกรรมนั่นแหละกรรมที่เรากระทำ ที่เราผิดศีลข้อสามสมัยเราเป็นหนุ่มเราว่าแล้วก็เลยบอกกับผู้ขาว่าโอ้ยท่านมหาเอวท่านผมยังชีวาในกูมือผมก็เลยปล่อยไปเลยต่ำเลยผมเลยคือเห็นตั้งแต่ผมเห็นไว้แต่ผุนละผมก็เลยว่ามันก็จะเป็นกรรมที่ผมเคยกระทำไว้ที่เคยเห็นไว้แต่สมัยเป็นหนุ่มนี่เห็นบ่พี่น้องบัดกรรมมันให้ผลเป็นอย่างไรบัดนั่นล่ะคนที่ทำกรรมซัวตอนกรรมซัวมันบ่ขั้นให้ผลกะว่ามันเป็นกรรมดีม้วนกุ๊บถีบแต่บัดสุดท้ายบัดกรรมซัวมันให้ผลแล้วบัดนี้เป็นจังใดบัดนี้รู้ลึกซึ้งค่อยฮู้ว่าโอ้ยกรรมซัวเป็นจังซี่ตัวนี้หลายกรณี อันนี้ผู้ขายกให้ฟังกรณีเดียวนี่ผู้นี้อันนี้คือคนๆนี่เขาเอาก็ผู้ขาเพิ่นสารภาพกับผู้ขาเลยแต่ไปผู้ขาเพราะแต่ได้ยินเพิ่นเว้านี่ให้ฟังนี่ผู้ขาคิดเห็นนี่แหละสุภาษิตตัวนี้เลยว่าคนที่ทําชั่วนี่ตราบเท่าที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลและยังไม่ปรากฏก็ยังมองว่ายังเป็นกรรมดีแต่เมื่อไหร่กรรมชั่วปรากฏออกมาเมื่อไหร่ถึงจะรู้ลึกซึ้งถึงจะทราบได้ว่าโอ้ความชั่วเป็นอย่างซี่ตัวนี้ผลกรรมชั่วเป็นอย่างซี่ตัวนี้เออนะครับ ที่นี่อีกท่อนที่2ท่อนที่2เพิ่นว่าจังซี่เพิ่นบอกว่าคนที่ทําดีเมื่อผลหรือว่าคือทำกรรมดีแต่ว่าผลกรรมดียังไม่ให้ผล คนที่ทำกรรมดีก็จะมองว่ากรรมดีที่ตัวเองทำเนี่ยมันยังเป็นกรรมซัวยังไม่มีผลยังดอกแต่ว่าเมื่อไรก็สร้างเมื่อกรรมดีส่งผลเมื่อนั้นคนที่ทำดีก็จะรู้ว่าโอ้ยกรรมดีที่เฮากระทำบำเพ็ญไว้ให้ผลแล้วนี่ซึ่งอันนี้จะถือกับคนยุคปัจจุบันหลายเนี่ยคือหมายถึงว่าบางคนก็ทำบุญทำกุศลก็ทำบำเพ็ญไปแต่ว่ากรรมดียังบ่ขั้นทรงผลก็เลยมองว่าสิ่งที่เจ้าของกระทำกรรมดีที่เจ้าของกระทำน่ะบ่มีผลยังดอกก็เป็นบาปเพิ่นเก่าล่ะบ่ได้ยังดอกขนาดความดีเฮ็ดมาหลายเฮ็ดจังซี่ก็บ่าไปเด้เออแต่ว่าความดีเพิ่นบ่ขั้นทรงผลกรรมเพิ่นกรรมดีที่กระทำบำเพ็ญไปบ่ขั้นให้ผลก็เลยมองว่ากรรมดีที่กระทำน่ะบ่มีดอกมีแต่กรรมชั่วนั่นล่ะ แต่ว่าฮอดมื้อใดที่กรรมดีส่งผลน่ะเมื่อนั้นค่อยที่ระลึกนึกได้ว่าโอ้ยเนี่ยย้อนเฮาเฮ็ดตัวนั้นตัวนี้เฮาทําบุญไปเฮาก็เลยได้บุญ สมมุติเอาง่ายๆคืออย่างคนไปทําบุญสมมุติถ้ามื้อวันที่30หรือว่าถ้ามื้อวันที่31ทําบุญวันที่1มื้อซื้อลอตเตอรี่หรือที่ลอตเตอรี่อันนี้สมมุติเนี่ยคืออาจจะเกิดจากผลกรรมที่ไปกระทํามื้อวันคือวันที่31ก็ได้แล้วก็มาออกผลวันที่1จังซี่นะสมมุติถือลอตเตอรี่จังซี่แต่เฮาก็บ่ฮู้หรอกว่าไอ้กรรมดีที่เฮ็ดไปมันกรรมดีส่วนใดก็สิประมวลรวมกันได้หลายกรรมดีล่ะก็เลยมาส่งผลให้ถูกลอตเตอรี่ในวันที่1นี่แหละนะคันสมมุติมีผลออกจังซี่เห็นไวๆจังซี่ก็สิดีใจเด้ว่ากรรมดีที่เจ้าของกระทําอุ๊ยให้ผลส่งผลจังซี่นะแต่ว่าคันไปทําบุญทําหยังแล้วขอไว้แปรอธิษฐานไว้บัดนี้บ่ออกผลจังซี่นี่ก็สิมองในลักษณะที่ว่านั่นน่ะก็คือไปทำกรรมดีแล้วทีนี้กรรมดียังไม่ส่งผลก็จะมองว่ามันเป็นกรรมชั่วกรรมดีไม่มีหรอกแต่ว่าถึงมือใดที่กรรมดีส่งผลที่กรรมดีที่ไปกระทำบำเพ็ญไว้ส่งผลน่ะก็ยังค่อยสิรู้ลึกซึ้งรับทราบว่าโอ้ยนี่ความดีที่ผู้ขาที่กระทำบำเพ็ญมาออกผลแล้วส่งผลในผู้ขาพบพอแต่สิ่งดีๆยังอธิบายไป เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผู้ขาว่าคนเฮาทำความดีเยสิไปว่ามันหลายเด้พี่น้องเด้อผู้ลงคนมาเฮ็ดมาหลายความดีนี่คือความดีอย่าไปว่าหลายเฮ็ดเท่าใดมันก็บ่พอดอกความดีอย่าไปว่าหลายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ประชาเฮ็ดบังยอกบังแยกซ้ํานี่ก็ว่าอย่าความเฮ็ดหลายนี่อย่าไปว่าให้คิดว่าความดีนี่มันยังบ่คันพอให้ว่าจังซั่นโลดยังสิได้เฮ็ดอีกเฮ็ดหลายเฮ็ดหนักไปอีกให้ว่าจังซั่นอย่าไปว่าเจ้าของเฮ็ดหลายเรื่องความดีอย่าไปพรเฮ็ดลงไปท่านศีลภาวนาเฮาบ่มีเงินที่สิไปให้ท่านคือเพิ่นเฮาเงินให้บ่หนาหน้าบ่กว้างคือเพิ่นเฮาก็บ่จําเป็นต้องให้ท่านเฮาก็รักษาศีลก็ได้นี่ศีล5นี่คฤหัสถ์ญาติโยมเฮาเจริญภาวนาผู้ใดมีหม่องที่หมอเจาะ มีบ้านสวนมีหยังจังซี่พอมนุษย์เฮาหรือว่าคนเฮาผู้มือผู้มีฐานะแน่หรือว่าเป็นอดีตข้าราชการอาจจะมีบ้านรักบ้านที่ลูกเต้าลูกเมียอยู่เดี๋ยวลูกผัวอยู่แล้วก็มีบ้านอยู่มีบ้านสวนนึงเถอะหาโอกาสภาวนาเล็กๆน้อยๆมื้อละหานาที10นาทีนั่งสมาธิเจริญภาวนาทานศีลภาวนานี่นี่คือบุญทั้งนั้นนี่เนี่ยบ่จําเป็นคําว่าเฮ็ดบุญนี่บ่จําเป็นต้องว่าให้ทานอย่างเดียวเด้ก็ได้เว้าซั่นผู้บ่มีแนวทานละหมู่ก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อเท่าบุญก็ได้เว้าซั่นเนาะแม่นบ่เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนา3อย่างเฮ็ดให้หมดนั่นล่ะเขามีหน่วยเขาก็ท่านน้อยท่านบาทหนึ่งสองบาทก็ดีเบิดขอจะให้ท่านว่ามีเงินเขามีวัตถุมีหน่อไม้มีบักมีบักม่วงมีกล้วยไหวซอยปีย่ามบาทเพิ่นมีการมีงานมีบักฟักบักแฟงบักเตียงบักยังเอาไปได้เมื่อเกิดเขาคลายเป็นท่านนั่นแหละผู้ใดมีสวนปลูกบักม่วงไหวไหลปลูกน้อไม้ไหวไหลปลูกบักอื้อบักเตียงปลูกผักร่างอ้างหญ้าหรือปลูกเงี้ยก็กล้วยอ้อยซอยปีมันออกผักออกผลออกดอกออกผลมันก็เอาไปถวายวัดเอาไปร่วมทําบุญกุศลหรือไปเฮ็ดบุญเขาเจ้ามีการมีงานนี่ก็ไปโฮมบุญอันนั้นก็คือท่านนั่นก็คือบุญทั้งนั้นหมดบ่จําเป็นคําว่าท่านต้องให้เงินอย่างเดียวเด้อยู่วัดเพิ่นมีงานเฮามีบักฟักบักแฟงหลายคนไปท่านนําเพิ่นแต่ตัวเพิ่นจะได้ไปเฮ็ดให้คนกินได้บุญไปซั่นแล้วนั่นเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีทําไปโลดแล้วก็อย่าสิไปหวังไปคิดว่ามันจะออกผลยามใดยาไปคิดอีหยังหลายทําไปความดีทําเดี๋ยวนี้มันก็สะสมเดี๋ยวนี้ความชั่วทําเดี๋ยวนี้มันก็สะสมเดี๋ยวนี้มันก็รอวันให้ผลมันจะช้าหรือเร็วมันมาแน่นอนไม่มาวันนี้ก็มาพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้ไม่มะรืนนี้ก็อาจจะอาทิตย์หน้าไม่อาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปไม่ปีถัดไปก็อยู่ในนั่นแหละปีถัดไปคันบ่ซาดนี่ก็ซาดหน้าบ่ซาดหน้าก็ซาดต่อๆไปจังได๋ผลมีแน่นอนกรรมดีกรรมชั่วส่งมาแน่นอนเพราะฉะนั้นให้กำลังใจคนเฮาผู้ทําดีเนาะขอให้ทําดีต่อไปอย่าย่อท้ออย่าย่อท้อครับให้ตั้งจิตตั้งใจทําดีความดีเฮ็ดลงไปบ่ต้องพรบ่ต้องไปย่านอย่าไปว่าเจ้าของเฮ็ดหลายให้มาเจ้าของยังเฮ็ดหน่อยยังเฮ็ดบ่พอนั่นล่ะให้เฮ็ดลงไปก็ทําบําเพ็ญลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนึงแล้ว ผลแห่งกรรมดีสนองเฮาเฮาก็สิได้รับทราบไปเนาะกรรมชั่วนี่อย่าไปเฮ็ดนะให้เว้นเด็ดขาดเลยพี่น้องนั่นเอาสละฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับวันอังคารนี่เนาะครับเนาะอ่ะอย่าลืมครับพี่น้องคนชั่วตราบเท่าที่ความชั่วเนี่ยคนที่กระทําชั่วตราบเท่าที่ความชั่วยังไม่ปรากฏผลก็ยังเห็นว่าเป็นกรรมดีอยู่แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อกรรมชั่วปรากฏผลเมื่อนั้นแหละเขาก็จะรู้ว่าโอ้บาปมันเป็นอย่างนี้เหรอคนทําดีตราบเท่าที่ความดียังไม่ปรากฏเขาก็จะมองว่าโอ้ความดีไม่มีหรอกมีแต่บาปแต่เมื่อใดก็ตามเมื่อความดีปรากฏผลออกมาเมื่อนั้นคนที่ทําดีเขาก็จะรู้ว่าโอ้ความดีที่เราทําปรากฏผลแล้วเนาะเอาฝากพี่ฝากน้องไปครับผมทะเลาะบ้านอาคารนี่สารคาบันในเวลาของรายการหน้าสารธรรมประจำบ้านอาคารนี่กับเบอร์แต่ผู้ขาวรเทพเมี่ยงแก่กับเสียมล่าผ้าจากผู้ใดเวลาเพียงเท่านี้พ่อกันไม่บ้านอาคารหน้าเวลาเก่าสำหรับบ้านอาคารนี่วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ
1: จะติดตามรับฟังรายการนานาสารธรรมได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักรูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณหมายสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันส่วนแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญอย่างว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน่าประสานสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อภักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้องคนพิการเนี่ยมีศักย ยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
1: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะบางทีก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ

0: ามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
1: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4 plus และเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
0: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
2: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนคอคทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
3: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มารถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
2: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมก.ยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0: เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูเลียนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากหวงหลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-14 และ21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม21-15 และ21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดี มืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
4: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีศิษย์เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริภัสสรการรายงาน
3: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
5: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้านะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาค่ะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องอย่าขวางประตูค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวนึงค่ะที่มีลูกชาย3คนมีคุณแม่เป็นแม่ค้าขายขนมคุณพ่อเป็นอดีตนักมวยและในชุมชนนี้ค่ะก็ได้เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพ่อไม่ชอบและไม่ยอมให้คนในครอบครัวค่ะไปช่วยดับไฟเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอย่าขวางประตู

เรื่องนึงคือเรื่องสาเหตุที่พ่อเกลียดป้านุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเราจนไม่ยอมให้เราไปช่วยดับไฟที่กำลังกระพือโหมอยู่ในทุ่งหญ้าหลังบ้านนั้นเนื่องมาจากนโยบายทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนขอรับบัตรเพื่อนำไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ตอนสาวๆป้านุ่มเคยเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดมีรายได้พอเลี้ยงดูส่งเสียหลานสาวกำพร้าจนจบปริญญาตรีป้านุ่มจึงมีบัญชีเงินฝากแค่หลักหมื่นต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลวางไว้แล้วก็ไม่มีรายได้ประจำป้านุ่มก็เลยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับบัตรสีฟ้าเพื่อใช้แลกซื้อสินค้าต่างๆได้เดือนละ300บาทเนื่องจากป้านุ่มไม่ได้แต่งงานจึงต้องอาศัยอยู่กับหลานสาวคนสวยซึ่งต่อมาเธอได้สามีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งหลังจากแต่งงานแล้วหลานเขยก็ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติมก่อนที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้พอหลานสาวมีลูกชายหญิงป้านุ่มก็ช่วยเลี้ยงดูหลานตัวเล็กๆเรื่อยมาทั้งหลานสาวหลานเขยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการดูแลป้านุ่มเป็นอย่างดีแม่ต้องเข็นรถขายขนมผ่านบ้านป้านุ่มทุกวันบางวันแกงเหงาๆก็เรียกแม่ไปคุยด้วยแม่จึงรู้ว่าทุกเดือนหลานเขยจะเบิกเงินสดมาให้ใช้จ่ายถ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษหลานสาวก็จะซื้อมาให้เพราะป้านุ่มมักปวดหัวเข่าบ่อยๆก็เลยไม่ชอบไปเลือกซื้อเองบางวันอยากกินปลาเค็มหลานสาวก็จะสั่งซื้อจากร้านค้าในอำเภอศรีราชาใส่กล่องมาอย่างดีตัวละ1,000บาทบางทีพวกเขาก็พาไปกินกุ้งกินปูตามร้านอาหารด้วยหลายครั้งที่ป้านุ่มชอบฝากเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือช็อกโกแลตซึ่งพวกหลานๆเปิดกินกันไม่ถึงครึ่งมาให้ผมด้วยแน่นอนว่าของขบเคี้ยวราคาสูงพวกนี้แม่ไม่เคยซื้อให้อยู่แล้วผมจึงไม่ถือสาถ้าจะกินของเหลือคุณภาพดีจากเด็กๆพวกนั้น

ห็นเข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวหาว่าป้านุ่มเอาของเหลือเด่นมาให้เราด้วยความเวทนาพ่อสั่งให้ผมเอาของดีๆไปโยนทิ้งไม่รู้ว่าพ่อเดือดร้อนอะไรนักหนาถึงกับต้องละเมิดสิทธิ์ในการอ้าปากกินขนมของผมด้วยแต่ถ้าผมขัดขืนปากคอเนื้อตัวของผมคงระบมไปด้วยหมัดศอกเข่าของพ่อตามเคยนางนุ่มใช้ชีวิตสุขสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะแต่ดันมีสิทธิ์ทำบัตรคนจนส่วนแม่เองน่ะเข็นขนมขายได้กำไรวันละไม่กี่ตังค์ทำไมทำไม่ได้เพราะไปซื้อสลากออมสินไว้300,000ก็ถือว่านางนุ่มเนี่ยแจ้งความเท็จเบียดบังเงินภาษีของประเทศเข้าขายทุจริตพ่อของผมพูดอย่างเดือดดาลแม้เหตุผลที่พ่ออ้างอิงจะมีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ผมก็ยังเห็นว่าถ้าป้านุ่มมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็อยากทำบัตรก็เป็นสิทธิ์ของแกเมื่อระบบตรวจสอบไม่รัดกุมเองพ่อจะเกลียดชังคนที่ทำตามหลักเกณฑ์ได้อย่างไรผมจึงคิดว่าพ่อพูดด้วยความอิจฉาหรือไม่ก็พยายามทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่พ่อเห็นว่าทุจริตทุกประเภทเพื่อใช้เป็นสารฟอกขาวให้ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและก็ไม่เคยล้มมวยที่จริงพี่ก็ไม่มีเงินในบัญชีเลยเราไปลงทะเบียนรอบใหม่ก็ได้นะแม่บอกอย่างนุ่มนวลแล้วก็เกรงใจทำไมข้าจะต้องไปประกาศตัวว่าเป็นคนจนด้วยมันเสียศักดิ์ศรีจอมพยัคฆ์เขี้ยวฝังเพชรหมดนะเว้ยพ่อบอกฉายาตัวเองที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนานจนป่านนี้ใครๆคงลืมหมดยกเว้นตัวของพ่อเองรัฐบาลเนี่ยอยากช่วยคนจนก็ถูกแล้วได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยแม่พูดด้วยความคิดของชาวบ้านแม่พูดตามความคิดของชาวบ้านทั่วไปช่วยยังกับโปรยทานน่ะเหรอพ่อตะคอกใส่แม่แล้วคนจนอย่างเราได้อะไรบ้างและไอ้บาดบ้านนั่นน่ะใช้ซื้อขนมตามรถเข็นอย่างเองได้หรือเปล่าพอแม่เห็นพ่อมโหจัดก็เลยนิ่งซะคืนถกเถียงไปอาจนำมาซึ่งรอยเขียวช้ำปากแตกหรือว่าหัวบวมปูดก็ได้ตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้โยนขนมอร่อยอร่อยทิ้งขยะผมแทบไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากที่จะรับฟังความคิดเห็นบิดเบี้ยวของพ่ออีกเลยปากก็บอกว่าเกลียดคนทุจริตทำผิดกฎหมายอย่างป้านุ่มแล้วที่ไล่ตบตีลูกเมียข่มเหงรังแกกันอย่างไร้เหตุผลอยู่ทุกวันนี้ล่ะเป็นคนดีตายแล้วโดยไม่ทันได้ตั้งตัววันหนึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างตื่นตระหนกเมื่อไปจักว่าความกลัวที่ยึดกุมจิตใจมานานแล้วพัฒนาเป็นความเกลียดชังไปหมดสิ้นแล้วแต่เมื่อหาทางตอบโต้พ่อไม่ได้ผมจึงปลอบประโลมตัวเองด้วยวาทกรรมของผู้นำนักคิดนักปรัชญารวมทั้งคำคมที่ผมชื่นชอบบางถ้อยคำที่ประทับใจเป็นพิเศษผมจะเขียนตัวโตๆใส่กระดาษแข็งติดด้วยเทปกาวแปะไว้ที่บานประตูด้านในของห้องนอนถ้าพ่อเข้ามาหาไม้บรรทัดหรือว่าปากกาในห้องแล้วเห็นข้อความเหล่านั้นพ่อจะคิดว่าผมเป็นภัยต่อความมั่นคงของครอบครัวก็ช่างเถอะผมเกลียดพฤติกรรมปากว่าตาขยิบของพ่อเต็มทีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแปะป้ายบอกและผมจะไม่ยอมดึงกระดาษพวกนั้นทิ้งเพราะความกลัวเด็ดขาดสถานะสมาชิกในบ้านของผมคงล้มละลายแน่ถ้าผมไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะปิดกระดาษแค่7-8แผ่นไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวแต่คนที่มายืนอ่านกลับเป็นแม่เพราะว่าแม่ต้องเก็บเสื้อผ้ามาแขวนไว้ในตู้ทุกวันแม่ไม่ได้สั่งให้ปลดกระดาษพวกนั้นออกแม่คงเข้าใจถึงความคับแค้นใจของผมจนต้องลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านอย่างเงียบงันแม่ชอบคำพูดของประธานาธิบดีคนนั้นนะแม่ยิ้มเศร้าๆแม่ผิดเองที่สอนให้ลูกสงบปากสงบคำจนพ่อฟังใครไม่เป็นถ้าแม่ยอมให้ลูกๆโต้แย้งกับพ่อด้วยเหตุผลบ้างเอกกับโทอาจจะยังอยู่ในบ้านและเราสองคนก็คงไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวเหมือนทุกวันนี้มันจะลองคิดดูว่าสามารถทำอะไรเพื่อลูกได้บ้างผมนึกรักแม่ขึ้นมาจับใจจึงตรงเข้ากอดเอวบางๆเอาไว้แต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะดึงแม่มาเป็นแนวร่วมทุกวันนี้
แม่ต้องออกไปขายขนมพอกลับมาก็รีบทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักรีดเสื้อผ้าแค่นี้แม่ก็เหนื่อยมากแล้วแม่ไม่ควรที่จะต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าสมคบคิดกับผมก็ได้รออีกปีเดียวถ้าผมเรียนจบมีงานทำเมื่อไหร่ผมจะไม่ยอมให้พ่อต่อเวลาเพื่อขู่เข็นเราตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นความเกลียดที่ฝังรากลึกคงงอกงามขึ้นเป็นความกล้าหาญพอที่จะพาแม่ไปจากคนดีเมื่อ15ปีก่อนอย่างพ่อเสียที

อย่าขวางประตูผมกำลังเอื้อมมือไปจับลูกปิดอย่างเลื่อนลอยตอนที่น้ำเสียงเยือกเย็นของแม่ดังขึ้นมาเรียกสติผมหันควับเห็นร่างเล็กๆของแม่ยังปักหลักอยู่ใกล้ประตูรั้วโดยมีร่างสูงใหญ่ของพ่อยืนตัวมันแผลบขวางอยู่เอ็งกล้าหือเหรอพ่อถามกลับด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมฉากต่อไปเดาได้เลยว่าแม่จะต้องถูกตบหน้าหรือว่าชกลำตัวจากนั้นผมก็ต้องพาแม่ไปทายาแล้วก็นอนสูดกลิ่นควันไฟที่ฟุ้งกระจายไปทั่วโดยไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเพราะไฟลุกโชนอยู่หลังบ้านป้านุ่มอย่าขวางประตูแม่พูดดังขึ้นขณะโบกไม้โบกมือเหมือนไล่แมลงวันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดทางให้ลูกเติบโตไปเป็นพลเมืองดีเป็นกำลังสำคัญของชุมชนเราได้แล้วก็อีแค่เอาน้ำไม่กี่ถังไปสาดบนหญ้าแห้งไอ้ตรีถึงกับจะได้รับการยกย่องให้เป็นพลเมืองดีเลยหรือยังไงพ่อตีความคำพูดของแม่ผิดเพี้ยนไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์เหล้าที่เข้าไปทำลายสมองด้วยความเคยชินต่อการตวาดตะข้อข้างเดียวมานานแล้วพอได้ยินแม่ตอบโต้กลับบ้างพ่อก็คงตกใจจนลืมปล่อยหมัดเด็ดที่ยังกำไม่แน่นแต่ผมไม่อาจวางใจได้ต้องยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพลางกวาดตามองหาท่อนไม้เหมาะมือวันนี้เป็นไงก็เป็นกันผมจะไม่ยอมให้พ่อทำร้ายแม่ผู้กล้าลุกขึ้นมาเคยเหยียบเพดานการอ่อนข้อให้สูงขึ้นแม่ที่รักของผมคงอยากเห็นลูกยืนตัวตรงไม่ต้องคู้ค้อมเหมือนคนหลังค่อมไปช่วยชีวิตคิดดูสิแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าตรีจะโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนกันถ้าแม้แต่จะไปช่วยเพื่อนบ้านดับไฟยังทำไม่ได้เพราะว่ามุดหัวกลัวหงออยู่ใต้คำสั่งเฮงซวยที่มาจากอคติล้วนๆของพี่อคติยังไงวะนางนุ่มทุจริตเงินคนจนไปเข้ากระเป๋าตัวเองข้าถึงได้เกลียดมันไงพ่อเผลอปล่อยสองมือลงข้างตัวหมัดก้อนกลมๆหายไปกลายเป็นมือหยาบกร้านคู่ที่ใช้โบกปูนปูกระเบื้องเพื่อแลกกับค่าเหล้าแม่หยิบกระเป๋าเงินออกมาควักบัตรสีฟ้าใบหนึ่งปาใส่หน้าอกพ่อแต่แทนที่พ่อจะประเคนแม่ไม้มวยไทยเขาใส่ตามความสัญชาตญาณเดิมแต่พ่อกลับโน้มร่างสูงใหญ่ลงไปหยิบบัตรแข็งใบนั้นขึ้นมาดูมันเป็นของนางนุ่มนี่หว่าพ่อขมวดคิ้วแม่เล่าอย่างรวดรัดว่าป้านุ่มซึ่งมีอายุมากกว่าแม่3ปีท่านยังไว้ผมสั้นเหมือนกันฝากบัตรคนจนไว้กับแม่เพื่อให้ไปซื้อของใช้ในร้านทองฟ้าซึ่งเดิมเป็นร้านขายของชำหน้าปากซอยจึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็นำของใช้เหล่านั้นไปให้น้าพลอยซึ่งมีบ้านอยู่ท้ายซอยผู้ช่วยแบ่งเบาภาระของนางบ้างคนทั้งชุมชนต่างก็รู้ดีว่าหลังจากสามีน้าพลอยประสบอุบัติเหตุในการทำงานจนเป็นอัมพาตไปครึ่งตัวน้าพลอยก็เลยต้องออกมาจากงานประจำมาเย็บผ้าโหลอยู่ในบ้านเพื่อดูแลสามีกับลูกอีก2คนความแร้นแค้นจึงบีบรัดให้ขัดข้องไปหมดเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีเพียงเศษเสี้ยวชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวจึงไม่มีใครเอื้อเฟื้อน้าพลอยได้มากนักน้านุ่งอยากสนองนโยบายช่วยคนจนของรัฐบาลก็เลยขอให้แม่ทำหน้าที่สายพานลำเลียงสิ่งของไปถึงมือน้าพลอยป้านุ่งมีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆเจ้าของไปส่งเองก็ไม่ไหวแม่จึงรับอาสาไปซื้อสินค้าแล้วก็ขี่จักรยานไปส่งให้น้าพลอยถึงบ้านเพื่อสมทบกับเข้าของเครื่องใช้ที่น้าพลอยแลกซื้อได้ด้วยบัตรของตัวเองแม่ยอมรับผิดที่ใช้บัตรแทนป้านุ่มแต่โลกนี้มีใครบ้างล่ะที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปทุกระเบียบนิ้วคนส่วนใหญ่คงเคยทำผิดระเบียบกันมาบ้างจะมากจะน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์แวดล้อมแต่ป้านุ่มก็ไม่ได้เอาเงินภาษีเข้าพกเข้าห่อเหมือนข้าราชการบางพวกที่สมคบกันโกงเงินคนจนคนพิการแล้วก็เด็กนักเรียนไปครึ่งค่อนประเทศอย่างหน้าด้านๆด้วยวิธีการตื้นๆแต่กลับตรวจสอบไม่ได้อยู่ตั้งหลายปีพ่อยืนทื่อเหมือนท่อนไม้ที่ผมหมายตาเอาไว้ถ้าพ่อโยนหมัดใส่แม่แล้วก็นะวันนี้ผมยอมบาปจริงๆด้วยอย่าขวางประตูแม่แผดเสียงดังลั่นจนผมสะดุ้งหยง
ส่วนพ่อก็คงตกใจเช่นเดียวกันก็เลยยอมเบี่ยงตัวออกขณะพูดงึมงำวันนี้ไปกินอะไรมาวะดุยังกลับมาบ้าแม่ก้าวเท้าพ้นประตูมาแล้วแต่ก็ยังมีแก่ใจหันกลับไปตอบก็กินข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละแต่เรากลับต้องอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวพี่ต้องเลิกออกคำสั่งเลิกกดขี่ทั้งความคิดจนลูกไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยสักทีกลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนตายเถอะจากนั้นผมกับแม่ก็เดินลิ้วไปยังบ้านป้านุ่มซึ่งหลานเขยกับหลานสาวพาลูกๆไปเที่ยวหัวหินกันหมดพอไปถึงผมรีบรองน้ำใส่ถังปีนบันไดสแตนเลสที่ตั้งชิดกำแพงรั้วยกถังน้ำขึ้นไปสาดลงทุ่งหญ้าเพื่อรักษาความชุ่มชื้นเอาไว้ถ้าป้านุ่มบอกหลานเขยให้ซื้อหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดบ้านไว้บ้างภารกิจครั้งนี้คงง่ายขึ้นผมยืนประจำการอยู่บนขั้นบันไดรับทำหน้าที่สาดน้ำส่วนคนอื่นๆช่วยกันรองน้ำใส่ถังมาส่งให้ครั้นจะกระโดดข้ามรั้วเดินลุยลงไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อขยายแนวพื้นดินเปียกโชกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เกรงว่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวที่ขึ้นเป็นหย่อมๆอาจเป็นเกราะกำบังให้งูเห่าหนีไฟเข้าไปซุกซ่อนอยู่ถ้าบังเอิญผมเฉียดเข้าใกล้มันก็คงจะหมดโอกาสได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนตามที่แม่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดทางให้ผมสาดน้ำไปพร้อมกับความหวั่นใจว่าถ้าพ่อรวบรวมสติอันบ้าคลั่งคืนมาได้เย็นนี้ผมกับแม่คงโดนซ้อมสะบักสะบอมแน่พ่อหมกมุ่นอยู่กับการใช้กำลังมานานจู่ๆจะให้ทำใจเย็นคิดตามคำพูดของแม่คงยากส่วนแม่เห็นด้วยกับวาทกรรมอมตะของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเขียนคำกล่าวของท่านแปะไว้ที่บานประตูในห้องส่วนตัวว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นมาต่อต้านก็เป็นหน้าที่แม่จึงเสี่ยงทำหน้าที่ผลักดันสิ่งกีดขวางให้พ้นจากหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้ผมเดินออกไปสู่การมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนแต่ผมยังอดวิตกไม่ได้ว่าการเสี่ยงของแม่ครั้งนี้อาจสูญเปล่าระหว่างที่ผมกำลังยื่นมือไปรับถังน้ำที่แม่ส่งให้อยู่นั้นหางตาก็จะแหลบไปทางริมรั้วบ้านหลังที่ติดกับป้านุ่มเห็นชายร่างกำยำคนหนึ่งสวมเสื้อสีม่วงมีผ้าปิดจมูกเหวี่ยงตัวฝ่ากลุ่มควันลงไปบนพื้นหญ้าพร้อมกับลากสายยางยาวเฟื้อยอันมีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงติดอยู่เดินอาดไปพ่นน้ำใส่เปลวไฟที่ลามเลียเข้ามาเรื่อยๆเมื่อผมเพ่งมองชายเสื้อสีม่วงอย่างถนัดตาผมก็ยิ้มกับตัวเองว่าเย็นนี้เราสองคนแม่ลูกคงไม่โดนซ้อมแล้วล่ะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกันกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองบ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
7: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้า ้ที่พร้อมเครื่องจับโกนเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะก็พบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็มาถึงช่วงจะปลายปีเกือบจะหมดปีแล้วสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วรู้สึกว่ายังทำไม่สำเร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังมีเวลาแล้วก็ยังเห็นว่าทุกวันเป็นโอกาสที่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้พอเข้าสู่เดือนกันยายนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าบ้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูฝนเรื่องฝนเรื่องน้ำสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะต้นเดือนกันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดหมายไว้ว่าในช่วงต้นเดือนนี้ประเทศไทยยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะวัน2วันนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งก็มีผลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครที่วางแผนเดินทางไปไหนนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะและใครที่มีแผนการเดินทางจะไปต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะทางประเทศไต้หวันนะคะในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนก็มีการคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนโซเดลค่ะจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปประเทศไต้หวันนะคะก็ขอให้ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็วางแผนการเดินทางค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ขอให้เลี่ยงการขับรถเร็วเพิ่มความระมัดระวังถนนลื่นและถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วอีกเรื่องที่มักจะมาด้วยกันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราค่ะในช่วงที่มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกมีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นเราก็คงจะต้องดูแลบ้านดูแลในเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะ

สิ่งของต่างๆที่รอบตัวและเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะคือเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เสียแล้วไม่ได้ใช้งานอีกของที่หมดเวลาหมดอายุการใช้งานเราจัดการกับของเหล่านี้อย่างไรทิ้งไปแล้วสิ่งของเหล่านี้ไปที่ไหนต่อเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะไปพักรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้า

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังเราชวนคุยในเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะของเก่าในบ้านอาจจะไม่ได้ไร้ค่าและที่สำคัญถ้าทิ้งผิดที่ถ้าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดนะคะก็อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ประเทศไทยเองค่ะก็มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากจากข้อมูลในปี2566ค่ะบอกว่าประเทศไทยมีของเสียอันตรายจากชุมชนมากกว่า 680,000 ตันและกว่า 65% หรือประมาณ 442,000 ตันก็เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับสิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือประมาณ 21% เท่านั้นค่ะที่ถูกเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบแล้วก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่ายังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ตามบ้านเรือนหรือเข้าสู่กระบวนการคัดแยกที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะตรงนี้เองที่เราต้องคิดกันว่าถ้าขยะเหล่านี้ถูกจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทมีสารอันตรายอยู่ภายในหากนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปแล้วเกิดการรั่วไหลหรือว่ามีการกำจัดด้วยวิธีที่ผิดสารเหล่านั้นก็อาจจะปนเปื้อนลงไปในดินหรือปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำค่ะนอกจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะด้วยเพราะว่าการรื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความรู้ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือทำในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารหรือว่าวัสดุที่เป็นอันตรายได้แต่ถ้าเราจัดการอย่างถูกต้องค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรเพราะในอุปกรณ์หนึ่งชิ้นมีวัสดุหลายอย่างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่เราไม่ได้ใช้ค่ะถ้าเรานำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็เสียโอกาสที่จะนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้แต่ถ้าถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะที่ถูกต้องก็สามารถคัดแยกวัสดุออกมาใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องนี้ค่ะแนวคิดเรื่องเหมืองในเมืองนะคะก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปหาแร่ใหม่จากธรรมชาติเราก็สามารถมองหาสิ่งของที่อยู่ในเมืองในแหล่งชุมชนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบได้อีกด้วยโทรศัพท์เครื่องเก่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่หมดอายุการใช้งานแล้วมีวัสดุบางอย่างค่ะที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ข้อดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของการลดขยะแต่ว่ายังลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการผลิตวัตถุดิบใหม่ช่วยลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตด้วยประเทศไทยเองก็มีแนวทางในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลแล้วก็กู้คืนวัสดุต่างๆค่ะและในอนาคตเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นปริมาณอุปกรณ์แบตเตอรี่ที่หมดอายุใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับมือขณะเดียวกันก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้านะคะจะไม่ได้รับผิดชอบในตอนที่ขายสินค้าออกไปเท่านั้นแต่ว่ามีการผลักดันให้มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งานด้วยตั้งแต่การเก็บรวบรวมการนำกลับมารีไซเคิลไปจนถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและสำหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะก็สามารถปรับพฤติกรรมเริ่มจากวิธีที่เราสามารถช่วยกันได้เพราะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ให้นานที่สุดเลือกใช้งานอุปกรณ์ให้คุ้มค่าดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานหรือการซ่อมก่อนซื้อใหม่ค่ะหากอุปกรณ์ยังสามารถซ่อมแซมได้ก็อาจจะเลือกซ่อมก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คือไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปเพราะขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสารอันตรายแล้วก็ มีทั้งวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อาจจะเลือกส่งคืนผ่านจุดรับคืนหรือระบบรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานนำอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานไปยังจุดรับคืนหรือผู้ประกอบการรีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตให้มีการจัดการอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะรวมถึงการชวนคนรอบตัวค่ะมาร่วมกันชักชวนกันให้ความรู้กันในเรื่องของการคัดแยกและส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของทุกคนค่ะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมดังนั้นเมื่อถึงวันที่เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วนะคะก็สามารถนำไปส่งคืนผ่านจุดรับคืนที่ผู้ประกอบการมีการจัดให้มีรีไซเคิลเรื่องนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรแต่ก็อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะคะก็ช่วยกันบอกต่อกันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะนอกจากเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะได้นำเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ บ้านก็คือฝนตกน้ำขังยุงลายนะคะมาฝากกันแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: เข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงท้ายค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเรื่องของยุงลายค่ะหน้าฝนหลายคนก็คงจะนึกถึงร่มเสื้อกันฝนถนนลื่นหรือว่าปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือน้ำขังรอบๆบ้านเพราะน้ำที่เรามองว่านิดๆหน่อยๆไม่เป็นอะไรอาจจะกลายเป็นจุดที่ยุงลายใช้วางไข่ค่ะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะอื่นๆก็มักจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราอาศัยอยู่ตามบ้านนะคะสามารถวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังได้ตั้งแต่ถังน้ำแจกันกระถางต้นไม้ขวดพลาสติกอย่างรถเก่าหรือภาชนะที่เราทิ้งไว้กลางแจ้งแล้วฝนตกลงมาท่วมขังอยู่บางบ้านอาจจะไม่ได้มีโอ่งหรือว่ามีทางน้ำใบใหญ่เลยนะคะแต่ว่าแค่ฝาขวดพลาสติก1ฝาแก้วพลาสติก1ใบหรือจานรองกระถางต้นไม้ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำขังก็กลายเป็นสิ่งที่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยเพาะพันธุ์วางไข่ได้แล้วฉะนั้นในช่วงท้ายรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีหลัก3เก็บมาฝากกันค่ะเก็บแรกคือเก็บบ้านเก็บบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนอกจากน่าอยู่แล้วยังช่วยลดจุดที่ยุงเข้าไปหลบไปพักด้วยลองดูตามมุมต่างๆของบ้านค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีมุมค่อนข้างมืดค่อนข้างอับอย่างหลังตู้ใต้โต๊ะหรือหลังผ้าม่านหรือมุมที่ไม่ค่อยได้เข้าไปจัดไปเก็บทำความสะอาดค่ะบริเวณไหนที่มืดๆในบ้านนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งที่ยุงสามารถพักอยู่ได้เก็บที่2คือเก็บขยะค่ะโดยเฉพาะรอบบ้านหลังบ้านข้างรั้วหรือบริเวณที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เดินผ่านอาจจะมีขวดพลาสติกกระป๋องถุงพลาสติกกล่องอาหารหรือจานรองกระถางหรือภาชนะอะไรที่วางทิ้งไว้แล้วก็เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนค่ะพอฝนตกลงไปแล้วน้ำอาจจะไปท่วมขังเองฉะนั้นขยะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเก็บรวบรวมใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะอย่าปล่อยให้กระจัดกระจายอยู่รอบๆบริเวณบ้านโดยเฉพาะของที่สามารถกักน้ำได้ต้องระวังค่ะภาชนะต่างๆก็ควรคว่ำหรือว่าเก็บในบริเวณที่ไม่โดนฝนนะคะเก็บที่3คือเก็บน้ำเรื่องของการเก็บน้ำค่ะน้ำที่ต้องเก็บนะคะบางทีบางบ้านค่ะมีถังน้ำหรือมีภาชนะสำหรับใช้เก็บน้ำก็ควรจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดฝามิดชิดนะคะมีฝาปิดไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้สำหรับแจกันดอกไม้กระถางต้นไม้นะคะหรือภาชนะที่จะต้องมีน้ำอยู่เป็นประจำก็อย่าลืมเปลี่ยนน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะนอกจากเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดขัดภายในภาชนะด้วยเพราะไข่ยุงสามารถติดอยู่ตามผิวภาชนะได้การล้างการขัดก็ช่วยลดโอกาสที่ไข่หรือตัวอ่อนจะอยู่ในภาชนะนั้นต่อค่ะสำรวจบ้านเป็นกิจวัตรสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพราะว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดยุงลายค่ะและนอกจากจะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แล้วเราก็อย่าลืมป้องกันตัวเองจากการถูกยุงกัดด้วยนะคะยุงลายเป็นยุงที่สามารถกัดได้ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงเช้าช่วงใกล้ค่ำดังนั้นอย่าเข้าใจว่ากลางวันแล้วจะปลอดภัยจากยุงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับรายการสาระสารพันในค่ำคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะคะพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันอังคารหน้าค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: าเอ้าถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
0: อีกนิดนึงได้ไหม
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตาไปยืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
0: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
8: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทั้งนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569นะคะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกคือเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ Dream Island เมื่อปี2508นะคะซึ่งในปีนั้นมีการแข่งเรือใบจากอ่าวพัทยาไปเกาะล้านเข้าแข่งทั้งหมด34ลำนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำเรือใบชื่อราชปะแตนเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกค่ะต่อมาปลุกกล้าปลุกกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อเกาะในฝันคืนนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันจากการขับร้องของคุณมาริสาอมตยกุลได้เปลี่ยนเสียงประสานโดยคุณเสถียรปานคงค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เกาะในฝันโดยคุณมาริสาอมาตยกุลซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508จบไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงแนวหลังคุณบุษยารังสีบันทึกเสียงค่ะและแอลซุ้มคุณวินัยและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องทั้งสองเพลงนี้คำร้องเป็นของพระนางเธอลักษมีลาวัลย์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเพลงแนวหลังและแอวซุ้มซึ่งคำร้องเป็นพระนิพนธ์ของมนางเธอลักษมีลาวัลจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีผู้ประพันธ์เพลงหลากหลายบางท่านประพันธ์เพียงเพลง2เพลง3เพลงอย่างเช่นท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามมีเพลงที่เรารู้จักกันในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ก็คือรักยิ่งชีพและนักเรียนพยาบาลโดยครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ใส่ทำนองนะคะ

และนักร้องในวงก็ยังมีความสามารถแต่งเพลงได้ด้วยอย่างเช่นคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงใจหนอใจซึ่งต่อมาคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงนะคะเพลงวาสนากระต่ายสุนทรภรณ์โดยครูเอื้อเป็นผู้บันทึกเสียงและสุดคนึงคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเองกับแผ่นเสียงตาดอกกุหลาบที่คุณมัทนาจัดทำขึ้นนะคะทั้ง3เพลงนี้คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามรค่ะ

มาถึงคุณเลิศประสมทรัพย์ก็มีความสามารถในการแต่งเพลงเช่นเดียวกันเพลงดวงดาวเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งทำนองค่ะคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลนะคะเพลงใครจะเมตตาเป็นเพลงที่คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสาวสุดสวยคุณเลิศแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นเอามาจากเพลงไทยเขมรทุบมะพร้าวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงคำสัญญาคุณเลิศและคุณวรนุชขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองนั้นเป็นของครูเอื้อฟัง4เพลงจากผลงานของคุณเลิศประสมทรัพย์ได้เลยค่ะ

คุณมนัสรามโยธินเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงของกลุ่มโฆษณาการในยุคแรกๆนะคะก็แต่งเพลงไว้เหมือนกันอย่างเช่นเพลงเจ้าชู้ริมทางและตามเกี้ยวสาวสองเพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินเป็นผู้ใส่ทำนองและเป็นผลงานของคณะโฆษณาสารซึ่งก็เหมือนกับเป็นวงดนตรีน้องของกลุ่มโฆษณาการนี่เอง

0: พูดเธออย่าตัดรอนแม้เธอฟ้องก็ทนได้
1: อย่ามาทำบ้าวางข้อมันใช่ไหมไปฉันเกลียดที
0: ่พูดเธออย่าด่วนทางขอเพียงหวังเป็นเพื่อนอยู่

ำขอลาไม่อยากอยู่รอเกี่ยวพาจากเธอบาปหนาจำติดตัว

สุดท้ายคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติก็แต่งเพลงไว้เช่นเดียวกันเพลงแสนเสียดายโดยครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองและคุณรวงทองขับร้องเองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
7: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพยายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่าสุกศักดิ์พันเจริญบุรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบ ในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาจากการสูบรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
9: นายชลเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมแต่ว่าพันพรายพันสวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติรุ่นเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดอนต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

เพลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหระบัตรจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่คุณมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะคุณปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดเดคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมาตยกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพุธที่2 กันยายน 2569แรม5 ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค
1: ่
0: ะ
1: ในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทสามารถฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยไปทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะซึ่งในวันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นทางทางเลือกที่เรามีอยู่ในชีวิตทุกคนมีทางเลือกแน่นอนอย่างตอนนี้เราเลือกที่จะทำจิตให้สงบกันซะก่อนโดยการเลือกที่จะจดจ่อความคิดเลือกที่จะใส่ใจมาอยู่กับลมหายใจของเราเราเลือกได้ในที่บางทีเราเลือกไม่ได้มันถูกบีบบังคับมันก็มีล่ะแต่ตอนนี้เราเลือกได้อยู่ที่เราถูกบีบบังคับบางทีเป็นเสียงบ้างเป็นภาพบ้างเดี๋ยวมันผ่านมาตรงนั้นตรงนี้ทำให้เราต้องไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่ว่ามันบังคับไปเนี่ยมันก็มีก็บังคับไปแต่ที่เราเลือกได้อยู่ตอนนี้เรามาดูลมมันก็มีอย่างเช่นถ้ามีเสียงมากระทบหูท่านผู้ฟังนี่ยังไงท่านผู้ฟังก็ได้ยินนะในเบื้องต้นเนี่ยถ้าจิตมันยังไม่สงบใดๆมันได้ยินได้แล้วถ้าเสียงมากระทบหูอันนี้มันบังคับมาด้วยระบบหูระบบเสียงกลิ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลือกที่จะมาดูลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนแล้วจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้รู้อยู่แค่ตำแหน่งเดียวปกติแล้วก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่เราตั้งจิตกำหนดจิตใจไว้นะที่จุดนั้นในขณะที่เราทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเห็นผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงข้าพเจ้าได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงไก่อาจจะได้กลิ่นของคนทำอาหารกลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะได้อันนั้นธรรมดาหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้มันบังคับมากันเป็นอย่างนั้นแหละนั่นไม่มีทางเลือกก็เป็นไปแต่ทางเลือกเรามีตอนนี้แทนที่เราจะเลือกใส่ใจของเราไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดใดๆแต่เราเลือกที่จะใส่ใจของเรามาอยู่กับลม การเลือกได้ในทุกฝั่งคือสติเลือกที่จะไม่เพลินตามไปการไม่เพลินคือมีสติเพราะเวลาที่เราไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอเพราะไม่ลืมไม่ลืมคือไม่ลืมลมไงพอเราไม่ลืมลมเลือกที่จะให้ตั้งสติไว้อยู่กับลมการเลือกนั้นการนึกถึงนั้นทำให้เราไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินคือมีสตินั่นเองและการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสตินี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอานาปานสติเมื่อเรากำหนดอยู่กับอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติความคิดมีมาอยู่แค่เราไม่ตามไปจากนั้นทำลมหายใจของเราตัวฟังให้มันเบาลงคือน้อมจิตไปเบาลงนี่คือทำให้มันซอฟทำให้มันยาวๆทำให้มันช้าๆไม่ต้องเร่งนะแต่เบาๆเบาๆช้าๆสัมผัสต่างๆในร่างกายของเรายิ่งจะเบาลงไปอีกเราก็จะรู้สึกถึงอาการความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างใดๆเนี่ยมันเฉยๆช้าๆไปนั่นคือลักษณะของอุเบกขาท่านผู้ฟังทำจิตของเราให้ระงับลงโดยการทำลมหายใจให้เบาลงจากที่มีความคิดมากๆความคิดมันจะน้อยลงคราวนี้พอลมหายใจเราเบาลงบางทีเหมือนกับไม่มีลมหายใจการที่เหมือนกับไม่มีลมหายใจไม่ใช่ว่าเราไม่หายใจแล้วหายใจอยู่แต่มันเบาๆมากสัมผัสแทบจะไม่มีให้เราเอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปตามความคิดความคิดมีมาเราไม่ใส่ใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนนั่งอยู่ในป่าได้ยินเสียงดนตรีมาจากในเมืองได้ยินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมันเป็นเสียงแว่วๆมาเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องบางทีได้ยินเสียงข้างห้องเสียงคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่แต่เราไม่ใส่ใจหรอกเป็นลักษณะนี้แหละเพราะเรามีสติจดจ่อไว้อยู่กับลมเบาๆของเราทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตไม่มีความสงบเป็นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็มาทำสมาธิกันสักนิดหน่อย5นาที10นาทีในช่วงต้นของรายการเพื่อให้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นท่านผู้ฟังเป็นทางนำเป็นพื้นฐานเป็นทางดำเนินให้จิตของเราเนี่ยไปได้ไปต่อได้ไปต่อในลักษณะที่ถูกต้องลดกิเลสไม่สร้างหรือเพิ่มปัญหาเป็นประโยชน์กับทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นหนทางเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ทุกคนจะมีทางเลือกเสมอเลือกที่จะไปทางไหนหรือเลือกที่จะอยู่กับที่ทุกคนมีทางเลือกเสมอท่านผู้ฟัง อันนี้เลือกแล้วคุณไปตามทางแล้วคุณไม่ต้องไปถึงที่ที่เราเลือกไปนะแต่วันนี้จึงจะนำเสนอเรื่องของหนทางที่ทั้งถูกคือเป็นสัมมาและหนทางที่มันก่อผิดคือเป็นมิจฉาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัมมัตตะ10ในฝั่งที่ถูกหมายถึงกิเลสลดเป็นประโยชน์คือสัมมาแต่ฝั่งที่มันผิดหมายถึงกิเลสเพิ่มหมายถึงเป็นโทษเบียดเบียนตนเองบางทีก็ผู้อื่นด้วยไม่เป็นประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์อีกคือเป็นมิจฉานั่นคือมิจฉาตะ10ประการสัมมัตตะ10ก็คู่กับมิจฉาตะ10ธรรมะสัมมัตตะหรือมิจฉาตะนี้ท่านผู้ฟังเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งหัวข้อไว้ให้ว่าหมายถึงภาวะที่เป็นประโยชน์ภาวะที่ปลดแอกลดกิเลสคนใดเราก็จะแปลว่าถูกนั่นเองส่วนมิจฉาตะก็คือมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษมันเป็นภาวะที่จะกิเลสเพิ่มเป็นภาวะที่จะมีปัญหาก็เรียกว่ามิจฉาตะ10คนไทยเราก็จะแปลว่ามันผิดเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งในวันนี้เราจะเจาะลงไปเลยทั้ง10อย่างมีอะไรบ้างเป็นคู่เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นแนวเห็นแกนของทางเลือกที่เรามีในชีวิตเพราะว่าแต่ละภาวะในทั้งสัมมัตตะและมิจฉาตะนั้นมันมีลักษณะเป็นธีมเป็นแนวเป็นเส้นทางของเขาอยู่โดยอันดับแรกต้องทำความเข้าใจในคำศัพท์ก่อนท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ามิจฉาหรือสัมมาจะพูดที่ไรก็ต้องย้ำทุกทีในประเด็นนี้ว่าสัมมาไม่ได้หมายถึงถูกในความหมายที่ว่า1บวก1ได้2คือถูกมิจฉาไม่ใช่ผิดในความหมายที่ว่า5ลบ7ได้2ความจริงมันได้ลบ2ไม่ใช่ผิดอย่างนั้นแต่ถูกหรือผิดที่ว่าทำโจทย์คณิตศาสตร์ถูกทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดไม่ได้เหมือนกันกับคำว่าสัมมามิจฉาในที่เรามักจะแปลกันว่าถูกผิดอย่างนั้นเพราะว่าสัมมามิจฉานั้นหมายถึงกิเลสมันเพิ่มหรือมันลดถ้ากิเลสเพิ่มนี่เป็นมิจฉาถ้ากิเลสลดนั่นเป็นสัมมาถ้ามันเป็นการเพิ่มภาระความยึดถือมันเป็นมิจฉาถ้ามันเป็นการลดความยึดถือลดตัณหานั่นเป็นสัมมาไม่เหมือนกับถูกผิดในทางคณิตศาสตร์ในทางบัญชีในทางฟิสิกส์มันถูกผิดเนี่ยมันมีกฎตายตัวเป็นลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตของเราก็เป็นเรื่องทางคัมภีร์บ้างเป็นเรื่องไวยากรณ์บ้างเป็นเรื่องทางโลกบ้างนี่มันถูกผิดเนี่ยมันชัดเจนแต่ว่าสัมมามิจฉาเนี่ยเราเอาเกณฑ์ของจิตของเราเป็นเกณฑ์เป็นหลักจุดตรงนี้ถ้าจิตเรามีกิเลสเพิ่มเราอาจจะถูกก็ได้นะฟังตรงนี้ดีๆก่อนนะทุกฟังนะกิเลสเพิ่มคือมิจฉาใช่ไหมแต่ฉันถูกอ่ะฉันถูกตามหลักฟิสิกส์ฉันถูกตามหลักคณิตศาสตร์ฉันถูกตามหลักบัญชีฉันถูกตามหลักกฎหมายคุณจับเขาไม่ได้เลยกฎหมายเขาไม่ผิดแต่กิเลสมันเพิ่มอยู่นะเป็นไปได้นะบางทีโกงบางอย่างหรือพูดบางคำมันไม่ผิดในทางกฎหมายอ่ะแต่ว่ามัน ็นมิจฉาคือกิเลสเพิ่มหรือบางทีตรงข้ามกันก็มีตัวบางที่ว่าเขาใช้ผิดกฎหมายแล้วก็ผิดหลักฟิสิกส์ผิดหลักการปกครองแต่ว่าอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเป็นสัมมาอยู่นะถูกอยู่นะถูกไงนะถูกไม่ใช่ถูกกฎหมายไม่ใช่ถูกตามหลักใดๆนั่นนะมันคือผิดก็เขาผิดอยู่ใช่ไหมนะผิดหลักบัญชีผิดหลักอะไรแต่ว่าแก้ไขปรับปรุงตัวกิเลสลดลงนั่นเป็นสัมมาถูกแบบเป็นสัมมาเพราะนั้นต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคำนี้แยกแยะให้ถูกตั้งแต่แรกเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่ว่าต้องไปเบลมคนอื่นแบบเฮ้ยแกผิดฉันถูกหรือแกถูกฉันผิดแต่ฉันผิดแบบถูกมันเลยจะงงๆไปเลยล่ะแต่ถ้าเราใช้บทเรียนชนะให้รัดกุมเข้าใจความหมายให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมันจะแบบคลี่คลายมันจะไม่ใช่ว่าผูกเป็นปมมีเงื่อนเป็นปัญหาใดๆเพิ่มอีกแต่ความคลี่คลายที่เกิดขึ้นคือปัญญาที่ส่องสว่างออกไปคุณฟังพระพุทธเจ้าจึงนำสองหัวข้อนี้มาพูดเทียบกันเลยเทียบกันให้เห็นไปเลยสัมมตะ10ประการและมิจฉตะ10ประการวันนี้จะพูดคู่นี้ในลำดับที่เริ่มจากสัมมากับมิจฉาคู่กันมาอย่างนี้ไม่ใช่มิจฉาก็ร้อยสัมมาแต่เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรูปแบบที่เห็นสภาวะที่ให้กิเลสลดก่อนแล้วเอาสภาวะที่มีกิเลสเพิ่มมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนั่นเองที่ว่าสมถะนั้นเป็นภาวะแห่งระบบความถูกต้องเป็นภาวะที่เรียกว่าสัพพุริสภูมิภูมิคือภาวะนั่นเองเนาะเป็นภูมิของสัตบุรุษเป็นอริยภูมิคือภูมิของคนประเสริฐเป็นภูมิที่ไม่ใช่ปุถุชนภูมิเป็นภูมิเป็นภาวะที่จะคลี่คลายปลดแอกสว่างแจ่มใสก็เรียกว่าถูกต้องคือสัมมาในขณะที่มิจฉตะคือเป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิที่เขาจะแบบงงๆมึนๆไม่ใช่สัปปุรุษไม่ใช่คนดีเป็นแบบคนชั่วเขาก็จะเป็นภูมิอยู่ในแดนเนี้ยในโซนเนี้ยคนที่เขาจะมีปัญหาในชีวิตคนที่เขาจะแบบทับถมมืดมนหาทางออกไม่ได้เขาจะอยู่โซนที่เป็นมิจฉตะแนวความคิดวิธีการมองโลกจะเป็นโซนนี้เขาจะมีปัญหาแต่เป็นเรื่องกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกับภายนอกไม่กับตัวเองคนในครอบครัวก็ต้องสังคมโลกใดๆนี่จะเป็นสภาวะของเขาแบบนี้ท่านผู้ฟังตั้งข้อสังเกตแดนสองโซนนี้ไว้ให้ดีเอาแล้วรายละเอียดเป็นยังไงล่ะสมถะ10และมิจฉตะ10รายละเอียดของเขาก็คือเอามรรค8ตัมบูรังมรรค8ในที่นี้คือสัมมามรรคนะมรรคเนี่ยมันมี2อย่างมรรคแปลว่าทางเฉยๆนะที่เราพูดกันว่ามรรค8มรรค8เนี่ยมันคือชื่อย่อตัมบูรังพูดแบบชื่อเล่นๆเนี่ยเรียกกันเร็วๆแต่ถ้าชื่อจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8

ยังบวกเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งละฝั่งนี่คือท่านผู้ฟังเห็นโครงของเขาสวรรค์นะที่ว่า10อย่าง10อย่างคือเอามรรค8ของทั้งฝั่งอริยะและฝั่งที่ไม่ประเสริฐมันตั้งเป็นโครงไว้แล้วเพิ่มไปอีก2ของแต่ละฝั่งอีกเหมือนกันคือญาณและวิมุตติฟังสัมมัตตะ10ก็จะเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติฟังมิจฉาตา10ก็เป็นมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติรวมกันเป็นข้อที่9ข้อที่10ก็เอามาเป็น10ประการของฟังสัมมัตตะ10และฟังมิจฉาตา10ประการคู่กันคู่กันทุกคู่คู่กันไปทั้งแดนประเสริฐเป็นสัมมาให้กิเลสลดเป็นแดนของคนประเสริฐก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเลือกทางนี้ก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปทางนี้อีกแดนหนึ่งของมิจฉาตา10เป็นแดนที่ไม่ประเสริฐคนที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายที่จะมีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันที่จะมีกิเลสเพิ่มก็จะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้มองโลกด้วยมุมมองแบบนี้แต่ละประการเราไล่กันไปทีละคู่ทีละคู่ตั้งฟังในคู่แรกสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิคู่ที่หนึ่งทิฏฐิหมายถึงมุมมองหมายถึงความเข้าใจแนวความคิดนี่คือเป็นพื้นฐานว่าคุณมองโลกมีความเชื่อมีความแนวทางที่มองโลกยังไงตามตำราคัมภีร์เขาจะใช้คำว่าความเห็นแต่ว่าพอศัพท์ใหม่มันเปลี่ยนขึ้นมานะทุกฟังในยุคของโลกที่เราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยในคำว่าความเห็นมันกลายแบบว่าเป็นคอมเมนต์ไงในโพสต์นี้คุณใส่คอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงในความเห็นที่ว่าเป็นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐินะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยมันคือลึกกว่ากว้างกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้าคอมเมนต์คุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีความเห็นไปแบบนั้นนะยังไงนะคุณมีทิฏฐิแบบนี้คุณจึงมีคอมเมนต์อย่างนั้นไงทิฏฐิเนี่ยมันจึงเป็นคำศัพท์ที่มันไปซ้ำกับคอมเมนต์แล้วมันก็เลยลดค่าของคำเดิมไปเพราะความหมายใหม่มันไปใช้แคบจึงทำให้คำเดิมที่มีความหมายเดิมความหมายเดิมของเขาที่เป็นกว้างๆลึกกว่าละเอียดกว่านั่นแหละมันลดค่าลงไปมันคือคำว่าความเห็นนั่นเองนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่ก็มีการทำกันอยู่ท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเซนส์ของความหมายในคำเดิมนี่แหละคำว่าทิฏฐิสมัยก่อนที่จะมีเป็นโลกยุคดิจิตอลเนี่ยเขาใช้หมายถึงความเห็นทิฏฐิแบบมุมมองงั้นทัศนคติที่มีต่อโลกแต่ว่าพอความหมายใหม่คำว่าความเห็นมันไม่ใช่ในความหมายเดียวกันกับภาษาอังกฤษว่า comment ซึ่งก็ความเห็นในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดนะเป็นความคิดมันไม่ใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะของสังคปะไปด้วยซ้ำเป็นลักษณะของวาจาไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทรงคงความหมายเดิมที่ถูกต้องเอาไว้พระพุทธเจ้าจะแปลคำว่าทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทัศนคติหรือมุมมองแต่บางทีมันอาจจะมีหลุดๆนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจับได้นะว่าเฮ้ยพระมหาไพบูลย์ใช้บทเรียนชนะผิดนะเนี่ยหมายถึงไม่รัดกุมเนี่ยนะเขียนจดหมายมาบอกหน่อยหรือว่าส่งข้อความมาบอกหน่อยเพราะว่า4หู8หู300หูมันดีกว่าหูเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วยกันฟังพอเราฟังด้วยดีปัญญาจะเกิดกิเลสเราจะลดตัวฟังเอาแล้วที่ว่าทัศนคติทิฏฐิมุมมองเนี่ยมันเป็นได้ยังไงมัน

นสัมมาก็ได้ที่กิเลสลดได้หรือเป็นมิจฉาก็ได้กิเลสเพิ่มคือเข้าใจโลกผิดไงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงหรือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือทำให้ประโยชน์เกิดหรือทำให้ประโยชน์ลดมีโทษกลับมาด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นตัวไอ้มุมมองที่ว่าคนอื่นเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อชีวิตฉันนี่เห็นตรงรัฐบาลต้องรับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยต้องคุณนี่ไม่ดีคนนั้นแย่คือเบลมประนามต่อว่าสิ่งอื่นไปหมดเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวไม่ว่าเอ้ยความเข้าใจโลกมุมมองทัศนคติแบบนี้ของเขานี่มันผิดนะผิดในที่นี้คือมิจฉานะมันไม่ดีไม่ดียังไงก็มันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยบ่นแล้วก็เครียดแล้วก็ทำมาหากินลำบากแล้วก็ไม่ทำอะไรแถมขี้เกียจอีกโอ้ยขยันขันแข็งก็บ้างตัวคนอื่นก็มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันตันไปหมดถ้าเราเลือกทางนี้บอกคำว่าเลือกเนี่ยวันนี้คุณมีทางเลือกเนี่ยเพราะนิจจตาทั้ง10ประการเป็นทางหนึ่งนะว่าฉันไม่มีทางเลือกก็เขาทำอย่างเงี้ยจะให้ฉันทำยังไงฉันไม่มีทางเลือกไม่จริงไอ้ความเข้าใจมุมมองทัศนคติที่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางเลือกนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยตัวฟังหนำซ้ำยังเอาความสามารถการกระทำใดๆที่จะแก้ไขใดๆได้ไปให้คนอื่นเขาไปให้คนอื่นนี่คือตัวเองไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนของมิจฉตาเป็นภาวะที่ผิดในขณะที่มุมมองต่อโลกที่ว่าใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นกรรมนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องตกนรกหมกไหม้เป็นสุขเป็นอะไรเงี้ยนะหมายถึง take action การกระทำของเราถ้าเราขยันขันแข็งเราสู้ชีวิตมันน่าจะเป็นไปได้ความเชื่อตรงนี้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเขาแบบนี้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเป็นประโยชน์ยังไงเพราะมันเป็นกุศลไงมันเป็นสิ่งที่ถ้าตัวเองทำแล้วด้วยความเป็นกุศลนั้นตัวเองได้ประโยชน์ได้บุญกุศลเพิ่มไม่ได้เป็นบาปแล้วแถมยังจะเจอสุขเวทนาภายหลังด้วยโลกบางทีมันก็ลำบากบ้างบางทีมันก็สบายบ้างมีสุขเวทนาบ้างมีทุกขเวทนาบ้างนี่ธรรมดานะมองโลกแบบนี้เข้าใจมีทัศนคติต่อโลกแบบนี้นี่คือถูกนะถูกในที่นี้คือสัมมานะไม่ใช่ว่าฉันต้องถูกแบบถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็จะไม่ถูกหวยจะโอ๊ยทำไมโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นเข้าใจผิดนะแต่ถ้าเข้าใจโลกแบบนี้ว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดานะมันเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นจุดนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงเลยท่านผู้ฟังมันเป็นปัญญาในส่วนของสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่เป็นมิจฉาก็มีธรรมวังปัญญาที่เป็นสัมมาก็มีธรรมวังปัญญาที่เป็นมิจฉาก็คนที่หลอกลวงคนหนึ่งเก่งๆไงคิดแผนมาในการที่จะหลอกลวงทำไมเขาถึงจะไปคิดหลอกลวงได้เพราะฉันเข้าใจว่าการทำอย่างนี้มันไม่เป็นไรก็เขาหลอกกันมาเราก็หลอกกันมาเขาบังคับให้เราทำหลอกลวงเป็นสแกมเมอร์ฉันก็ต้องทำไปได้ไม่มีปัญหาหลอกกันไปแบ่งกันใช้เข้าใจโลกนี้มันผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเขาก็เลยต้องมีมิจฉาสังกปะตามมาว่าจะหลอกยังไงจะแบบพูดยังไงจะใช้เทคนิคอะไรใช้เครื่องมืออะไรเทคโนโลยีใดๆที่เขาคิดมาใช้จะเป็นประโยชน์อินเทอร์เน็ตแน่วิดีโอคอลนะด้านนำมาใช้หลอกคนนี่มันเป็นมิจฉาไม่ใช่ไงคือมิจฉาชีพไงท่านผู้ฟังคือเขายืมศัพท์มาใช้แต่ความหมายของมิจฉาจริงมันลึกไปกว่านั้นที่เรียกว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอีก
พราะว่าบางทีเราถูกกฎหมายทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่กิเลสอาจจะเพิ่มก็ได้นะมันจะเป็นมิจฉาชีวะได้เดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเราค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เบื้องต้นคู่แรกสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นคู่กันเป็นแนวทางมุมมองที่เรามีต่อโลกทัศนคติว่าเป็นอย่างไรอย่างไรในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมิจฉาทิฏฐิเราต้องให้เกิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าก็คืออะไรที่มันไม่ใช่อริยสัจสี่อะไรที่มันตรงข้ามกันระหว่างบุญกับบาปคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบาปแต่จริงๆเป็นบุญอย่างเงี้ยคุณเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นบุญแต่เป็นบาปอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอะไรเช่นเข้าใจว่าสุขเวทนาคือบุญทุกขเวทนาคือบาปโอ้โหนี่เข้าใจผิดแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิฟังชัดๆช้าๆดูฟังอีกครั้งถ้าเราจะเข้าใจว่าฉันมีความสุขฉันได้ตำแหน่งฉันได้ยศได้สุขได้ก็แล้วแต่แล้วบอกว่านี่คือบุญเข้าใจผิดนะเดี๋ยวโอ้โหฉันเจอทุกข์มากมายเลยว่าสงสัยเขาจะมีบาปอันนี้เข้าใจผิดนะเอ้าไม่ผิดยังไงผิดยังไงเอ้าถ้าเข้าใจถูกแสดงว่าพระพุทธเจ้าแบบมีร่างกายเจ็บปวดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่เป็นบาปดิเออหรือพระเทวทัตมีชื่อเสียงเขายกย่องได้รับตำแหน่งนั่นนี่อันนั้นบุญดิเออมันไม่ใช่ไงโอ้ใช่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกคือเป็นสมาธิที่นี่ก็คือสุขทุกข์ธรรมดาเราจะเข้าใจอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดากุศลอกุศลก็อย่างหนึ่งอ๋อถูกผิดมันเป็นไปได้ในเรื่องโลกธรรมดาแต่มิจฉาสัมมาก็อย่างหนึ่งเนี่ยคนที่มีสมาธิที่คนที่มีมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เขาจะเข้าใจเขาจะมีมุมมองอย่างนี้ในขณะที่อะไรที่มันจะกำกำกุมกุมใช่ไม่ใช่งงงมึนมึนตึงตึงอื่นๆถูกถูกผิดผิดปนปนกันไม่ชัดเจนเนี่ยมิจฉาอิเลสเพิ่มแน่นอนสุขทุกข์ผสมกันละเข้าใจว่ากุศลคือสุขอกุศลคือทุกข์ผสมกันละนี่มั่วละมั่วนี่คือมิจฉาธรรมวังไม่ใช่ผิดหรอกมันอาจจะแบบบางครั้งมันก็ถูกนะแต่บางครั้งมันก็ผิดไอ้ที่มั่วๆนี่มันไม่ชัดเจนมันไม่แจ่มแจ้งมันมิจฉาเลยเป็นลักษณะของโมหะถ้าเรามีความเชื่อความเข้าใจมุมมองไปอย่างนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดคิดผิดอะไรตามต่อมานี่มันเบี้ยวไปหมดเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรงถ้าติดผิดต่อไปตรงๆมันดูตรงดีนะแต่มันเบี้ยวแล้วแต่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าฉันก็ทำถูกอยู่บางครั้งมันถูกอยู่นะในความที่ว่าถูกตามหลักเกณฑ์ของโลกถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักกฎหมายหลักบัญชีแต่มันจะมีมิจฉาอะไรที่มันแฝงอยู่แน่นอนนะมันจะเบี้ยวๆที่เรามองไม่เห็นอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นทิฏฐิธรรมวังมันจึงเป็นกระดุมเม็ดแรงเราติดผิดไม่เป็นไรเราติดใหม่ให้มันถูกติดใหม่แล้วก็ไล่ไปไงนี่คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งแล้วถูกไหมคู่ที่หนึ่งแล้วต่อมาคู่ที่สองคู่ที่สองคือสัมมาสังกัปปะคู่กับมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะหมายถึงความคิดความดำริความคิดความดำริที่เป็นทั้งเรานึกน้อมไปคิดเองเช่นเราวางแผนในการเดินทางหรือไปที่นั่นหรือไปที่นี่หรือเป็นความคิดที่มันอยู่มันก็ผุดโผล่ขึ้นมาเองเห็นเรานั่งอยู่เฉยปุ๊บเอ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเรานั่งสมาธิอยู่ปุ๊บเอ้ยมีความคิดนี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เป็นเสียงหมายถึงเป็นคำพูดหรือเป็นรูปภาพหมายถึงเป็นแสง
แนวความคิดทั้งหมดเหล่านั้นเรียกรวมว่าสังกัปปะมีทั้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นในตอนนี้ตอนต่อมาให้เป็นบุญเป็นกุศลหนึ่งคือสัมมาสังกัปปะและชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์เสียประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นสองฝ่ายตอนนี้ต่อไปเป็นโทษนั่นคือมิจฉาสังกัปปะคำว่าประโยชน์ต้องฟังมาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสุขเวทนาเสียประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาประโยชน์ในที่นี้ต้องฟังมันลึกไปกว่านั้นมันคือผลประโยชน์นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราต้องดูสามมิติด้วยกันมิติแรกคือตัวเรามิติที่สองคือคนอื่นมิติที่สามคือส่วนรวมทั้งหมดถ้าบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมันมีประโยชน์มันน้อยเช่นแต่บอกเราโกงใช่ไหมเราก็โกงเราก็แบบเลี่ยงภาษีเราก็ไม่ต้องพูดความจริงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอยู่ให้เกิดสุขแต่เป็นโทษกับส่วนรวมนะมันเป็นโทษกับคนอื่นโอ้เขาจะไปโทษอะไรก็นิดหน่อยนะมันเป็นโทษใช่ไหมการกระทำนั้นเนี่ยมันประโยชน์น้อยมันกลับกลายเป็นไม่มีประโยชน์ละประโยชน์มันด้อยค่าลงไปหรือถ้าเป็นปัจจุบันตอนนี้มีประโยชน์อยู่แต่เวลาต่อมาไม่มีประโยชน์แถมยังเสียประโยชน์เป็นโทษอีกเช่นแต่เราโกงใช่ไหมประโยชน์ตอนนี้ฉันมีสุขอะฉันมีเงินทองฉันมียศละแต่ว่าต่อไปคุณถูกจับได้นี่ติดคุกหัวโตนะแล้วก็ยังต่อไปตกนรกอีกนะโอ้โหเป็นโทษถ้าประโยชน์ใดเจือโทษนี่อันนั้นไม่ใช่ประโยชน์จริงสุขเวทนามันจึงไม่ใช่เป็นตัวตัดสินโดยส่วนเดียวแค่ว่าดูตอนนี้ฉันเป็นสุขคุณคิดผิดในที่นี้หมายถึงมองไม่ลึกมุมมองไม่กว้างแล้วก็เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องมองตื้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมองให้ลึกถึงประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้นะทิฏฐิกลับมาแล้วนะเพราะมันการที่เราจะแยกได้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะนั่นคือสัมมาทิฏฐินะบุญนี่สัมมาสังกัปปะนี่จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเราแยกไม่ได้ความแยกไม่ได้ไม่รู้นั่นแหละคือมิจฉาทิฏฐินะอย่างคนที่คิดว่าฉันถูกแล้วเธอผิดแล้วฉันก็ไม่พอใจเธอเนี่ยฉันถูกสิเนี่ยฉันว่าเธอได้เพราะว่าฉันถูกไอ้ความคิดอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะเพราะว่ามีมุมมองจากว่าก็ฉันถูกก็คุณงงเรื่องถูกผิดสัมมามิจฉาแล้วมันก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไงพองงมึนตรงนั้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดปุ๊บก็เลยคิดว่าฉันมีสิทธิ์ด่าเธอได้เพราะฉันถูกเธอผิดก็จะเป็นหัวหน้าจะเป็นลูกน้องถ้ามียศเหนือกว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดแล้วผิดไม่ใช่แค่มีทิฏฐิผิดมิจฉาทิฏฐิยังมาต่อให้เกิดมิจฉาสังกัปปะอีกไงวาจาก็ต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าบอกว่าเราแยกแยะเข้าใจได้ว่าอ๋อประโยชน์เนาะตอนนี้ต่อไปบางทีเราก็เจอทุกขเวทนาบ้างก็อดทนเอาผมเป็นสังสารวัฏหนักมีพิมพ์เป็นอย่างนี้ฉันไม่ด่าใครไม่ว่าใครหรอกฉันไม่คิดร้ายกับใครแล้วกันจิตฉันเป็นกุศลไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนอ่ะนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะนะทุกวันสิทธิอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแบบสิทธิมนุษยชนสิทธิในการแสดงความเห็นสิทธิในการเข้าถึงการรักษาบริการใดๆก็แล้วแต่คำว่าสิทธิแนวทางใดๆต้องฟังมันก็ต้องมาจากมุมมองทัศนคติที่ถูกต้องนะคือเป็นสัมมานะอย่าให้เกิดโทษแต่เน้นมาประโยชน์ในทุกๆด้าน3ระยะตนเองผู้อื่น2ฝ่ายระยะที่2คือตอนนี้ต่อมาและต่อมาอีกนี่คือสองนัยยะ
ในแต่ละระยะเป็น3ระยะพอเราเข้าใจในที่นี้นี่คือคู่ที่2สัมมาสังกัปปะต่อไปก็จะไปเร็วนิดหนึ่งท่านผู้ฟังประมาณใน2ประการแรกที่เป็นทิฏฐิกับสังกัปปะนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวแนวทางเริ่มปัญญาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคนี้พระพุทธเจ้าในยุคนี้ท่านตรัสรู้ด้วยพลังปัญญาท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นท่านจะไม่มีปัญญานะแต่ว่าในที่นี้คือท่านเอาปัญญานำในขณะที่องค์อื่นท่านก็จะเอาศรัทธาบ้างเอาความเพียรบ้างนำแต่การที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยต้องมีปัญญาเต็มที่แล้วทุกรูปทุกองค์แต่อยู่ที่ว่าเอาอะไรนำเท่านั้นเองเพราะเราจึงเน้นเรื่องปัญญาในสองข้อแรกชนิดหนึ่งทิฏฐิกับสังกัปปะนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนของปัญญาปัญญาที่ดูสูงอาจจะเป็นมิจฉาได้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเช่นคนที่คิดวางแผนหลอกลวงคนที่แบบดูฉลาดล้ำแต่ฉลาดแกมโกงมีนั่นคือมิจฉาทั้งหลายส่วนคนที่แบบดูเหมือนซื่อๆบื้อๆแบบว่าตรงไปตรงมาไอ้นี่ก็มีสัมมาอยู่นะอาจจะมีปัญญาระดับหนึ่งในทางโลกแต่ว่ามุมมองความเห็นความคิดความดำริของเขาไปในทางกุศลนี่คือสองคู่แรกถ้ามาทั้งฝั่งอันนี้สามารถไปเร็วได้คือคู่ที่3คู่ที่4และคู่ที่5อันนี้ไปด้วยกันเลยได้แก่สัมมาวาจาและมิจฉาวาจานี่คู่ที่3สัมมากัมมันตะและมิจฉากัมมันตะคือคู่ที่4สัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะคือคู่ที่5วาจาคือคำพูดคำกล่าวรวมถึงความคิดที่เป็นคำพูดด้วยคือความคิดที่เป็นคำพูดอันนี้คือเป็นส่วนของสังกัปปะความดำริความคิดแน่ละแต่ว่ามันเป็นเจตนาตั้งต้นของคำกล่าวคำพูดที่จะเป็นเสียงเปล่งออกมาเพราะฉะนั้นคำกล่าวคำพูดที่เป็นเสียงเปล่งออกมามันประกอบด้วยเจตนาใดเจตนานั้นก็ถือว่าเป็นสัมมาวาจาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เป็นคำพูดส่วนตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเจตนาของสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจสมมติคนมาด่าเราอย่างนี้นะเราคิดว่าฉันจะด่ามันกลับไปอย่างนี้นี่เจ็บเจ็บกว่านี้จำนวนมากกว่าอย่างนี้คิดได้อยู่นะแต่ยังไม่พูดออกไปนะความคิดนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะเลยใช่ไหมจะคิดทำร้ายเธอจะคิดแบบให้เธอได้ไม่ดีฉันก็เลยมีคำพูดแบบนี้ออกมาเรื่อยๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดแค่คิดว่าจะพูดเฉยๆยังไม่ได้พูดมิจฉาวาจาเนี่ยเกิดยังไม่เต็มแต่เจตนามีแล้วนะเจตนามีแล้วเพราะนั้นเจตนามันสร้างก็มีแล้วแต่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดมิจฉาสังกัปปะมีไหมมีแล้วมีแล้วจึงมีคำกล่าวว่าคนคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทีนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะบางทีคิดไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้พูดก็หยุดได้ซะก่อนพูดด้วยทำด้วยเหมือนกันแหละนี่แหละคิดแบบแผนชั่วเกิดในหัวมันมีอะไรไม่รู้บ๊อบๆเกิดเป็นแผนชั่วร้ายขึ้นมานี่แต่ว่าโอ้ยฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่อย่างเช่นว่าเราดูหนังที่มันเป็นหนังจนปล้นอย่างเงี้ยนะหนังเรื่องดราม่าเรื่องความชั่วร้ายเรื่องไม่ดีใดๆเงี้ยเราดูข่าวเงี้ยข่าวก็ทำไม่ดีโอ้โหข่าวคนนี้ทำไมเขาทำไมไม่ดีอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วตัวฟังเอ๊ะถามว่าความคิดที่ฉันจะทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีหรอกทำความชั่วแต่พอเห็นคนนั้นเขาทำเฮ้ยเราจะคิดว่าเราจะทำบ้างไหมไม่ฉันไม่ลงมือทำหรอกฉันจะไม่ได้เบียดเบียนฉันจะไม่ได้ฆ่าเขาฉันจะไม่ได้โกงอย่างนั้นนี่คือความดำริที่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนใดๆเราไม่มีใช่ไหมแต่วันนี้เราอยากด่ามันนะเนี่ยแหมคนนี้มันทำได้ขนาดนี้อยากด่ามันจริงๆเลยด่าเนี่ยมันจะเป็นวาจาใช่ไหมล่ะแค่คิดว่าจะด่ามันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วรู้ป่ะแต่อย่าพูดแล้วกันถ้าพูดนี่คือมิจฉาวาจามาด้วยเต็มเลยแต่ถ้าคิดแต่ไม่ได้พูดเออมันมีส่วนของความขัดเคืองบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นมิจฉาสังกัปปะแต่ว่าถ้าจะไปลงมือทำเนี่ยโอ้ไม่มีเลย
คือมิจฉาสังกัปปะมันก็ยังไม่เต็มที่ไงเพราะว่าปากจะขยับออกไปมันง่ายกว่ามือที่จะลงมือทำมือที่จะลงมือทำเดี๋ยวมันต้องเตรียมการต้องวางแผนเยอะมันก็เลยอาจจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมิจฉาหรือสัมมาส่วนที่เป็นสังกัปปะลึกๆไปแล้วเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยปากก็ขยับตามไปมือก็ขยับตามไปในทางที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัมมาหรือมิจฉานั่นเลยล่ะบางคนมีส่วนของสัมมาสังกัปปะได้ในส่วนของที่จะให้เกิดการกระทำชอบนะเช่นว่าถ้าฉันจะไปโกงฉันจะไม่ทำหรอกแต่ฉันอยากจะทำประโยชน์มากกว่าฉันเห็นช่องทางว่าสถานการณ์นี้ฉันต้องแก้อย่างนี้แต่ว่าขอด่ามันซะหน่อยนึงแสดงว่าความคิดคุณเนี่ยมีส่วนที่เป็นสัมมาในความที่ให้เกิดสัมมาสังกัปปะแต่ว่ามีส่วนที่เป็นมิจฉาในความที่ให้เกิดมิจฉาวาจานั่นคือหมายถึงคนทั่วไปมันก็จะกลับไปกลับมาเนี่ยท่านฟังแต่ไปอยู่ฟังปุถุชนบ้างแล้วไปอยู่ฟังประเสริฐบ้างกลับไปกลับมามันก็เลยทำให้บุญกุศลบางทีมันก็เพิ่มฝั่งนั้นแล้วก็มาเพิ่มฝั่งนี้เพิ่มลดคือมันไม่ใช่ว่าเพิ่มลดแบบเป็นตัวเลขในบัญชีเดียวกันนะท่านฟังเราต้องสองฝั่งเป็นคนละบัญชีบัญชีฝั่งมิจฉาก็เป็นบัญชีฝั่งมิจฉาบัญชีฝั่งสัมมาก็เป็นบัญชีฝั่งสัมมามิจฉาสุดท้ายแล้วจะให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนไปในทางไม่ดีบัญชีฝั่งสัมมาสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เกิดไปสู่นิพพานได้มันอยู่ที่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันเราก็เดินดังนั้นมากเราก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนมันจะให้ผลในตอนนั้นน่ะมันก็จะให้ผลแบบนั้นแหละว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าบอกว่าเราหยุดไปกลับมามันก็ไม่ก้าวหน้าทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้ามองจะไปหวังความก้าวหน้าเอาในฝั่งมิจฉาแล้วกันมันไม่ได้จะให้ประโยชน์ใดๆเราได้เลยให้มาหวังความก้าวหน้าในฝั่งสัมมารายละเอียดที่ท่านให้ไว้เป็นคู่นะสัมมาวาจาก็คือพูดไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมิจฉาวาจาก็พูดโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้อตลกโปกฮามุกนั่นนี่สัมมากัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมิจฉากัมมันตะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปนี่คือ3คู่ถัดมาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฝั่งของการกระทำทางกายหรือว่าศีลก็ยังเพิ่มเรื่องอาชีวะด้วยนะอาชีวะคือการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้หมายถึงอาชีพนะคุณฟังอาชีพในทางภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าศิลปะไม่ว่าจะศิลปะการใช้อาวุธหรือพวกทหารศิลปะการคำนวณการดำเนินชีวิศวะหมอพวกนี้ศิลปะการปั้นการอะไรก็เป็นช่างได้ๆก็เป็นไปทีนี้ถ้ามีอาชีพใดๆแล้วเกิดดำเนินชีพผิดเป็นไปได้นั่นคือการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบเป็นต้นพวกนี้มันแทรกซึมไปอยู่ในศิลปะอาชีพแบบใดๆก็ได้นั่นจะเป็นมิจฉาอาชีวะในอาชีพที่เราอาจจะเห็นว่ามันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นสัมมาอาชีวะจริงๆคนเป็นแม่บ้านไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็มีสัมมาอาชีวะได้เพราะไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ได้ล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกใดๆก็มีสัมมาอาชีวะได้แม้ไม่ได้มีอาชีพศิลปะใดๆนี่คือคู่ที่เป็นเรื่องของศีลต่อมาทั้งฝั่งเป็นเรื่องของสมาธิคือคู่ของสัมมาวายามะกับมิจฉาวายามะสัมมาสติกับมิจฉาสติสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิในทั้ง3คู่นี้ท่านผู้ฟังเราจะแยกมาอธิบายละเอียดอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแค่นี้ก่อนว่ามิจฉาสมาธิมีนะมิจฉาสติมีนะความเพียรที่ว่าไม่ได้ผลเนี่ย
มันอาจจะเป็นสัมมาวายามะก็ได้นะกลับมานะความเพียรที่ดูเหมือนได้ผลได้ผลอาจเป็นมิจฉาวายามะก็ได้นะสมาธิที่แบบว่าแจ่มสว่างเห็นเรื่องราวอะไรได้อาจจะเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นยังไงดูบ้างสมมติเราทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอันใดหนึ่งแล้วพยายามที่จะกำจัดกิเลสอยู่แต่ว่าจิตมันยังไม่สงบอันนั้นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะแต่คุณยังไม่มีสัมมาสมาธิจิตยังไม่สงบสงบนี่คือดูยังไงนะก็ต้องมีวิตกวิจารมีปีติสุขวิตกวิจารนี่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกุศลด้วยนะปีติไงวิจารไงนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราต้องระลึกถึงสิ่งที่เป็นชอบด้วยนะดีด้วยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นสัมมาสติแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะแจ่มใสเหมือนกันสว่างเลยเข้าใจสิ่งใดๆต่างๆแต่สิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะมันจะกลับทำให้กิเลสเพิ่มความเพียรที่พยายามทำให้สิ่งเนี้ยมันเกิดความเข้าใจแบบนี้มันเกิดนั่นเป็นมิจฉาวายามะด้วยเป็นการเรียนวิชาอะไรที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานคาถาอาคมมนต์ดำต่างๆต้องใช้สมาธิท่านผู้ฟังซึ่งสมาธิที่ใช้นั้นคืออะไรมิจฉาสมาธิการระลึกถึงการบริกรรมคาถาคำพูดนั่นนี่เป็นอะไรมิจฉาสติความเพียรที่ใส่ลงไปนั่นเป็นอะไรมิจฉาวายามะก็เหมือนกันกับฝั่งของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยแต่ฝั่งที่ให้เกิดเป็นสีขาวก็เป็นสัมมาฝั่งที่เป็นสีดำก็เป็นมิจฉาความยึดถือกิเลสต่างๆมันเพิ่มนั่นคือฝั่งมิจฉาที่มันอยู่ที่กระดุมเม็ดแรกตรงนั้นเองดูฟังที่ว่าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปัญญาในข้อสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิคุณมียังไงมันก็จะมาถึงส่วนของสมาธิที่เป็นความเพียรสติสมาธินั่นแหละว่าเป็นสัมมาหรือมิจฉากระดุมเม็ดแรกปิดมายังไงอ่ะคำถามก็คือว่าเราจะรู้ยังไงว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาเริ่มตรงสติก่อนท่านผู้ฟังถ้าเราระลึกเรื่องราวเช่นบางคนจะระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงแบบไหนครอบครัวเพราะว่าระลึกถึงครอบครัวแบบเอารูปมาตั้งไว้ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนะโต๊ะทำงานอย่างเงี้ยบางทีเป็นมิจฉาสติได้ท่านผู้ฟังแต่บางทีเป็นสัมมาสติได้เหมือนกันนะอยู่ที่ยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณระลึกแบบไหนถ้าระลึกแบบเออฉันมีความรักฉันมีความยินดีฉันมีความพอใจฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นในทางกามไงแสดงว่าคุณมีมิจฉาทิฏฐิมาแล้วจึงทำให้เกิดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติก็ตามมาแต่ถ้าระลึกถึงความกตัญญูระลึกถึงความเมตตาระลึกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอะไรเป็นสัมมาเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิมุมมองที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีสัมมาสังกัปปะคุณจะมีสัมมาสติแบบนี้ออกมาได้อันนี้เห็นแนวไว้ก่อนดูฟังเรื่องของคู่ที่6ที่7และที่8เรื่องของวายามะสติและสมาธิอยากจะปิดตรงนี้ไว้เรื่องของญาณและวิมุตติว่าสัมมาญาณะก็มีมิจฉาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติก็มีมิจฉาวิมุตติก็มีญาณคือความรู้ธรรมะรู้ในที่ไม่ใช่ปัญญาแบบในข้อทิฏฐิแต่รู้ในที่นี้คือผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาใดๆที่เราพยายามจะใกล้ครวญไตรตรองเช่นการบรรลุวิชามารการบรรลุการแบบมนต์ดำขั้นใดขั้นหนึ่งคือคุณมีญาณนะแต่ว่าเป็นมิจฉาญาณนะรู้อนาคตแล้วก็จะแบบไปให้เขาเกิดโทษอย่างนี้อันนี้มิจฉาญาณนะความรู้นั่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเนี่ยเป็นมิจฉาญาณนะในขณะที่มีความรู้ในทางที่จะทำประโยชน์ทั้งสองในยะสามระยะนั่นคือสัมมาญาณนะแล้วความหลุดพ้นตั้งฝังคือวิมุตติเนี่ยถ้าหลุดพ้นแบบผิดๆเนี่ยคือยังไม่บรรลุก็สำคัญว่าบรรลุยังไม่แจ้งก็สำคัญว่าแจ้งอย่างนี้นะนี่เป็นมิจฉาวิมุตติ
างเช่นเหล่าศาสดาในสมัยพุทธกาลครูทั้ง6ที่เข้าใจว่าตนเองได้บรรลุนั้นมีมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติสัมมาวิมุตติคือการหลุดพ้นชนิดที่เรียกว่าอรหัตผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่ได้โสดาปัตติผลแต่เข้าใจว่าตัวเองได้อรหัตผลอย่างเงี้ยมีมิจฉาวิมุตติอยู่คนที่ได้สมาธิเป็นสัมมาสมาธิแต่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนั่นมีสัมมาสมาธิอยู่แต่ยังเป็นมิจฉาวิมุตติอยู่มันปนกันได้ในรายละเอียดเรื่องนี้ธรรมจักรอาจจะเอามาพูดในวาระอื่นต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพซะก่อนว่ามันมีทั้งหมด10คู่ด้วยกันในฝั่งสัมมัตตะ10และมิจฉัตตะ10ประการนั่นเองเมื่อเราสามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้เป็นประโยชน์สามารถที่จะให้จิตใจแจ่มใสสว่างอาจจะสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้ธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้แต่เราเข้าใจให้ถูกมีมุมมองที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปในทางดีได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัมพชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
8: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
9: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
10: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: www.thainews.prd.go.th

ลุกคู่ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569วันนี้แรม5ค่ําเดือน9ปีแม่เมียกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: 6:09 น.ต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าข่าวของคุณวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิวเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวัฒน์ที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระนะคะต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรตามข่าวกันโดยเฉพาะวันนี้เรามีประเด็นหลากหลายมากนะคะหลังจากที่ครม.สัญจรสงขลาประชุมกันท่านนายกเองก็มีการแถลงนะคะรวมไปถึงทางทีมโฆษกก็แถลงกันเต็มที่เลยนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนทุกสาขาเนี่ยโอ้โหก็เต็มที่กับทางด้านของครม.สัญจรในครั้งนี
0: ้
1: เขาบอกว่าชุดเนี่ยเมื่อวานเสื้อผ้าที่สวมใส่กันก็เป็นผ้าลายราชวัตรกันเมื่อวานน
0: ี้ใช่สวยงามมากก่อนหน้านั้นเองนะคะช่วงที่มีงานเลี้ยงอีกโอ้ก็คึกคักชื่นมื่นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะมีภาพบรรยากาศของท่านรัฐมนตรีสุภมาศไปมอบดอกไม้ให้กับท่านอาจารย์เชนท่านรัฐมนตรีอวด้วยแล้วก็มีภาพบรรยากาศหอมแก้มกันด้วยนะน่ารักจริงแต่ท่านนายกก็มีเป่าแซกโซโฟนอีกในช่วงลงพื้นที
1: ่ค่ะ
0: คือชื่นมื่นมากๆเลย
1: กับน้องๆ นักเรียน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องทีมกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะท่านอธิบดีสุรุชัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
0: ใช
1: ่มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน
1: ค่ะ
0: นะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5 โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนหน้านั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่5 โมงมาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 75สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผล5 โมงมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้ว เราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตัวของท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นquick win 4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทางด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
0: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่นอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
1: ้
0: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
1: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่ของเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดการที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะ คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแหละและท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะ

0: จรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
1: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ่ะพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
1: ใช่นะคะ
0: 3กันยายนนี้นะ
1: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังเทียมด้วยท
0: ่
1: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
0: ึ่
1: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห่วงนี้นะคะ
1: ซึ่งป่วยเยอะนะ
0: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย 15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

0: แต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งก็บอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด19ในช่วงแรกในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด19ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับ1กรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน114รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด19ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ 10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด19ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกรมควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงการเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
4: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบ และนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านป่าดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแล้วครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นด้ายสีน้ำเงินผสมผสานด้ายสีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคพประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.พร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ 1. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทํา MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะและอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยครับเป็นเวลา5ปีด้วยกันตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการประกอบกิจการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องแล้วครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
12: นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

0: อชุน
1: หอนาฬิกา54นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยองเช้านี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดีส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อสร้าง6องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าววัดเผาเคืองเชียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่โกศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
2: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
1: ึ่
2: งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โหBest City of Nightlife2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
1: ์
2: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนก็บอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะต
1: ้
2: องระบุแบบนี้เลยนะอา10อันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่1ที่1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชอยมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานาน
0: าจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเทนกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัด